0: ่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม่
2: วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
4: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการที่ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
1: นางสุภชียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน

0: ถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่า

0: ยุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น.
3: 1 นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30 ซม.สามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 ซม.อันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
10: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะ มีการแผ่ลมบายจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไม่ถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
11: ครับผม
10: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
11: ครับผมครับ
10: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
11: ครับ
10: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์หัวไทยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที
11: ่
10: ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จะต้องเลี้ยวตัดยาวไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับเมื่อเกิดเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักมากมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวบรรยากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับเหมือนกันเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
11: ซึ่
10: งก็จะยาวเลย
11: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
10: ับ และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
11: ม
10: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
11: ัน
10: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกเมื่อตกหนักว่าคือสองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
11: ่
10: ม
11: ัน
10: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
11: ครับคิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
10: อะไร
11: แบบ
10: มันก็เป็น
11: ต่อเนื่อง
10: ฝนตก ช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยก็คือเรื่องของฝนจากตัวยอมคู่กับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
11: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
10: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
11: คร
10: ับผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
11: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
10: ครับ
11: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
10: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
11: ฮ
10: ะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดแห่งการอย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
11: อ
10: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ระยะเลยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหน
11: ระ
10: ดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรุ่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิร์ลแบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งทั้งล่วงหน้าเลยนะครับ
11: ผม
10: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
11: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ครับเรื่องก็ยินดีครับ
11: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
10: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
14: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
15: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
14: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
16: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
14: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
17: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือคกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
15: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จและจะต้องเกิดขึ้น
17: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
15: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
17: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569 ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
17: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าOne Data เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาOne Dataให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
18: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทั้งกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
17: ตัวอย่างข้อมูลจากOne Dataชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาOne Dataให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
19: จริงๆแล้วเรื่องโครงการOne Dataเนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
17: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
23: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเรา ถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่นอนมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมสร้างอนาคตใหม่ของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารพระเมตตาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเบื้องต้นของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโรงเรียนตชด.ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอเมื่อถึงคราวที่สมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมากแล้วและไม่สะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมด้วยพระองค์เองจึงมีพระราชดำรัสฝากไว้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตชด.ต่อจากสมเด็จย่ามาโดยตลอดพระองค์เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.มากกว่า40ปีและมากกว่า 1,100 ครั้งทรงรับมูลนิธิโรงเรียนตชด.ไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงให้ความสำคัญและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูตชด.ทรงติดตามโครงการพระราชดำริอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการส่งเสริมโภชนาการการจัดทำห้องสมุดการสอนคอมพิวเตอร์การฝึกอาชีพและโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับที่สูงด้วยพระเมตตาที่กรมสมเด็จพระเทพทรงมีต่อเด็กนักเรียนตามแนวชายแดนตลอดจนเด็กชาวเขาที่มีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนเหล่านั้นได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดูแลเด็กๆอย่างดีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งด้านสุขอนามัยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าด้านวิชาการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและทักษะการใช้ชีวิตเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่และเรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ศูนย์พักพิงศูนย์ประชุมและสนามกีฬาของหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารค่ะพระองค์ทรงรักและใส่พระทัยเด็กตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีโอกาสทางการศึกษาทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ยึดถือแนวพระราโชบายของพระองค์มาปฏิบัติโดยมุ่งเน้นพัฒนาครูเพราะครูคือหัวใจของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและมีส่วนสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วยเปลี่ยนจากเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเด็กได้โอกาสดินแดนชายขอบท่ามกลางหุบเขาสูงเสียดฟ้าและห่างไกลยังมีครูตชด.ผู้ทำหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อเด็กๆที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยได้รู้หนังสือและเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานงานด้านการศึกษาของสมเด็จย่าและกรมสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้านักพัฒนาสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันที่ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไปไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ทุกรายการและก็ทุกข่าวภาคหลักนะครับจะไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ย้ายเพจนะฮะ
2: ครับ
1: ขึ้นแล้วเหรอ
2: ขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้
1: ทำไมผมไม่เจอ
2: นี่คุณน่าจะ
1: ก็มาแล้วภาพมันจางๆมั้ย
2: ครับภาพโอเคในนี้ชัดเจน
1: โอ้แสดงว่าโทรศัพท์ผมแย่แล้วนะฮะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ
2: ครับ
1: หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์นะฮะน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะฮะตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะก็อยู่ในช่วงระหว่างการล้างบ้านล้างช่องกันนะฮะแล้วก็คนก็หวาดวันหวาดวิตกเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพอฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพคนก็กลัวบอกว่าเพิ่งล้างบ้านเสร็จจะมาอีกแล้วหรือเงินเยียวยาเดี๋ยวยื่นไปเนี่ยก็กำลังจะรอรับเงินเยียวยาอยู่นะฮะมีความคืบหน้ารายละเอียดอย่างไรนะฮะส่วนการรับเงินเยียวยานะครับก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะครับถ้าใครจะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบออนไซต์ก็คือไปติดต่อโดยตรงเนี่ยก็ที่อบต. อบจ.
2: ครับ
1: หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: นะครับในการที่ท่านจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ทางรัฐกันทั้งนั้นนะทางรัฐก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องไปโหลดมาจำได้ไหมฮะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นที่คนโหลดกันเยอะก็คือแจกเงินหมื่นสมัยพรรคเพื่อไทย
2: ดิจิทัลวอลเล็ต
1: ใช่แล้วโหลดกันเยอะปุ๊บพอไม่ได้ปั๊บก็ลบกันไปนะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องโหลดกันใหม่อีกครั้งสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมนะฮะก็65จังหวัดรวมบวกกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเขาเลยบอกว่าเป็น อุทกภัยน้ำท่วม plus นะฮะ plus ยังไงฮะ plus เพราะว่าฝนตกหนักตกแช่ตกนานในพื้นที่กรุงเทพที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้เองมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องมีการเยียวยากันไปส่วนเช้าวันนี้นะฮะก็มีการหารือด่วนนะครับหาเรื่องของแนวทางรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางครับเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะออกมาเปิดเผยครับว่าคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่ 5/69 นะครับวันนี้10โมงนะครับประชุมกันที่ทำเนียบเพื่อที่จะหารือการรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำฮะประชุมก็เพื่อที่จะทำให้เกิดคณะกรรมการ
2: ครับ
1: จะมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยและคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 7-10 วันฮะพร้อมหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รับฟังปัญหาและอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นการถกกันด่วนนะครับเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางเพราะมีแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์เนี่ยไม่จบลงง่ายๆปกติตุลาคมเนี่ยฝนก็จะน่าจะหมด ดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่หมดนะฮะแถมกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาบอกว่าในช่วงวันที่4ถึง10เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะฮะต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่ง

0: การในส่วนของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของอำเภอนะครับหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการกชพอเพื่อพิจารณาเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับที่จะมาช่วยเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังคาละไม่เกิน 88,600 บาทและก็มีค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดนาน2เดือนครับและก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทนะครับส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่บ้านพักถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่บ้านพักหรือว่าที่พักถูกน้ำล้อมนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะครับในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตอนนี้มีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานอกจากนี้นะครับปพเองและก็ในส่วนของ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ได้มีการแก้ไขให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม65จังหวัดแล้วรวมถึงทั้งกรุงเทพมหานคร50เขตด้วยกันนะครับก็จะมีการแจ้งในเรื่องของการลงทะเบียนระบบก็จะมีการอ้างอิงรหัสบ้านเลขที่นะครับเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านเนี่ยยื่นขอรับสิทธิ์แล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็แสดงว่าบ้านคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการยื่นหนึ่งท่านไปแล้วก็คือยื่นได้แค่ท่านเดียวเท่านั้นไม่ได้รับตามหัว
1: จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไหมฮะสงสัย
0: ต้องไปถามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นน่าจะมีรายละเอียดที่
1: มันจะมีเจ้าบ้านผู้อาศัยนะฮะในทะเบียนบ้านจะมีบุคคลอยู่2ประเภท
0: ครับ
1: ถ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีคนเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้อาศัยคำถามอยู่ที่ว่าคนที่จะต้องยื่นในเรื่องของการเยียวยาในทะเบียนบ้านเนี่ยต้องเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวหรือไม
0: ่ครับ
1: นะฮะเจ้าบ้านไม่อยู่ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม
0: ่ครับ
1: นะฮะตรงนี้น่าจะต้องมีความชัดเจน
0: เพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ถืออำนาจสูงสุด
1: มีอำนาจนะส่วนผู้อาศัยก็คือผู้อาศัยอ่ะไปอยู่นะฮะคนที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยควรจะเป็นเจ้าบ้านถูกไหมฮะตรงนี้ต้องมีความชัดเจน
0: แต่ว่ามันก็จะมีกรณีอีกอย่างนึงคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่
1: ถ้าเป็นเช่า
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยถ้าเช่าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ
0: ์
1: ผู้เช่ามีสิทธิ์เพราะมันจะมีสัญญาเช่าถูกไหมฮะผู้ที่เช่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยเปิดให้คนเช่าเนี่ยได้อยู่นะคนเดือดร้อนก็คือผู้เช่านั่นเองนะฮะแต่คำถามผมเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยการที่จะไปยื่นเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นเจ้าบ้านหรือถ้าเป็นผู้อาศัยปุ๊บเนี่ยจะทำได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะอันนี้สงสัย
0: เดี๋ยวลองหาคำตอบ
1: มีคำตอบไหม
0: เดี๋ยวหาคำตอบให
1: ้นะเพราะว่าคือตัวเนี้ยมันก็จะมีการยื่นซ้ำซ้อนกันแหละ
0: ครับ
1: เพราะคนก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วตกลงเจ้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าผู้อาศัยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะ3ตุลาคมเนี่ยวันเสาร์นะชาวบ้านเนี่ยที่มีแอปทางรัฐเนี่ยก็ตกอกตกใจ
0: ครับ
1: เพราะมีข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำเป็นจำนวนมากนะฮะผ่าน
0: ระ
1: ดับแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะ
0: มันเด้งแจ้งเตือน
1: ไม่ใช่เซลบอร์ดแคสต์นะ
0: ครับ
1: แอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีการเตือนข้อความซ้ำเป็นจำนวนมากในระยะเวลาส่งข้อความห่างกันไม่เกิน5นาที
0: ครับ
1: คนก็ตกใจตั้งแต่ตอน 4:15 นะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบปพเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4:00 กว่าของวันที่3ตุลาคมนะฮะเพราะว่าประชาชนได้รับข้อความเตือนจากแอปทางรัฐต่อเนื่องซึ่งเป็นการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย DGA เนี่ยก็ออกประกาศฉบับใหม่ว่าขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จน รบกวน

0: การใช้งานโทรศัพท์ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะฮะอันนี้คือการส่งข้อความซ้ำที่เกิดมา
1: ครับผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับสำหรับในการยื่นเรื่องเงินเยียวยานะครับตรงนี้มีคนไปโพสต์นะครับในส่วนของแฟนเพจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยตรงนะครับที่จะมาตอบปัญหาในเรื่องของประชาชนมีข้อสงสัยนะครับประชาชนเนี่ยถามว่าอยากถามว่าต้องเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ที่จะต้องไปลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้ของปภ.นะครับทางเพจเนี่ยมีการออกมาตอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ย2569นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะในการรับขอรับเงินเยียวยาและก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้ยืนยันจากทางหน่วยงานภาครัฐโดยตรง
0: ที่กรุงเทพแล้วก็ทุกที่ใช่ไหม
1: ทุกที่ครับ
0: ทุกที่
1: ครับ
0: ทุกที่ก็คือผู้อาศัยจะสามารถยื่นแทนเจ้าบ้านได้แต่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
1: ิ์ใช
0: ่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
1: ิ์นับตามหลังคาเรือนเป็นหล
0: ัก นับตามหลังคาเรือนก็คือตามทะเบียนบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: 1บ้าน1หลังก็จะได้1สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเกิดยื่นซ้ำกันเนี่ยเขาต้องเลือกเจ้าบ้าน
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีๆก่อน
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างกรณีบ้านเช่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเคยนะผมสมัยก่อนตอนที่น้ำท่วมปี54เคยไปยื่นแต่ว่าเอกสารนี่จะต้องยังไงก็จะต้องมีทะเบียนบ้านไปสมัยก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยจะต้องไปประสานกับทางฝั่งที่เป็น
0: คือเขาเอาสัญญาเช่าด้วย
1: สมัยก่
0: อน
1: ส
0: ัญญาสมัยก่อนเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีปัญหาแล้วนำมาสู่การแก้ไขก็คือว่ายังตกลงกันไม่ได้ในสมัยปี54ว่าตกลงเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าหรือผู้เช่าเนี่ยถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าควรที่จะเป็นผู้เช่าเนี่ยแหละที่จะได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้าวของเขาก็อยู่ในนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อน
1: คนที่เดือดร้อนก็คือผู้เช่า
0: ผู้เช่านะฮะสรุปสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องเป็นผู้เช่านะฮะตอนปี54เนี่ยยังจำได้เขายังเถียงกันอยู
1: ่
0: เถียงกันอยู่พักนึงกว่าจะลงตัวนะฮะเอ้ามาดูเรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะไข่ไก่เดี๋ยวปรับขึ้นนะครับจากพิษน้ำท่วมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคฮะไข่ไก่เริ่มขาดตลาดขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยไข่ไก่บางชนิดเนี่ยปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะฮะส่งผลให้ไข่ไก่เบอร์0มีราคาสูงถึงแผงละ140บาทนะฮะในบางพื้นที่นะฮะจากการลงพื้นที่สำรวจจำหน่ายไข่ไก่ไข่เป็ดรายใหญ่นะฮะในพื้นที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็พบว่าขณะนี้ทางร้านเนี่ยได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าพูดง่ายๆของขาดตลาดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรถมันมาไม่ถึงไข่ไก่มันส่งมาไม่ได้ของก็น้อยของก็แพงขึ้นนะครับขาดส่งมา 2-3 วันแล้วในพื้นที่ชลบุรีนะฮะจนทำให้ภายในร้านค้าไม่มีไข่ไก่วางจำหน่ายส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารในการดำเนินชีวิตนะครับเขาบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันร้านยังได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายอาจส่งผลกระทบให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์นะครับพอไข่ไก่ขึ้นแบบนี้นะฮะกรมการค้าภายในครับ
1: ครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณของไข่ไก่ที่ออกนอกประเทศนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงพอขาดแคลนในเรื่องนี้เนี่ยการส่งออกไปเนี่ยแม้ว่าจะได้รับเงินก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยก็ต้องมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านก็กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงไข่ไก่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะครับที่จะมีการส่งออกช่องทางการค้าปกติและก็กำชับนะครับว่าไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันครับได้ขอความร่วมมือกับผู้ส่งออกชะลอการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดปริมาณลงนะครับตอนนี้สั่งให้ลดลง 30-50% ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้ไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศสำหรับพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายนะครับถึงระยะเวลาที่มีการฟื้นฟูแล้วก็น้ำลดลงแล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการเตรียมจัด กิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทางการสะอาดนะครับแล้วก็วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สนับสนุนประชาชนให้สามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอหรือว่าเกิดเหตุในเรื่องของการจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีการปิดป้ายแสดงสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสการขึ้นสินค้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยทางกรมการค้าภายในนะครับก็ให้แจ้งไปได้เลยนะครับสายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสกักตุนได้นะครับ
0: ครับก็มี2แนวทางของทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะสินค้าไม่พอก็ให้งดส่งออกไปก่อน
1: ครับ
0: นะฮะให้เอาของที่จะส่งไปเมืองนอกเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของไข่ราคาแพงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดก็มีการนำร้านเกี่ยวกับไทยช่วยไทยธงฟ้าเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนและสุดท้ายก็คือสายด่วนกรมการค้าภายในเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการฉกฉวยหรือว่ากักตุนสินค้าโทรไปได้1569นะครับไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกรุงเทพมหานครนะเตรียมตัวกันยังไงฮะ
1: ค
0: ุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำครับบอกว่าคาดว่านะฮะในห้วงของช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวเข้าเขตหลักสี่ดอนเมืองในช่วงเย็นวานนี้ก่อนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพในช่วงดึกนะครับแล้วก็เตือนให้พร่องน้ำรับมือฝนเนี่ย100ถึง150มิลลิเมตรในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ระดับน้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับปลอดภัยใต้แนวคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครก็ระดมสูบน้ำรถสูบน้ำเคลื่อนที่ประจำจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งกู้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านลาดกระบังสะพานสูงและมีนบุรีแล้วก็นำข้อมูลโซเชียลลิสเซนนิ่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกสำรวจอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางจราจรหลักที่สุวินทวงศ์สายไหมสัญจรได้แล้วครับส่วนถนนเจ้าคุณทหารฉลองกรุงหลวงแพ่งแล้วก็ลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังสูง 15-30 กิโลเมตรขอให้รถเล็กหลีกเลี่ยงนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่อยุธยานะครับน้ำยังท่วมอ่วมกันไป16อำเภอนะฮะอยุธยาทวีความรุนแรงขึ้นครับหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร่วมกับเขื่อนพระราม6ที่ระบายลงแม่น้ำป่าสัก656ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แม่น้ำสายหลักและคลองสาขาล้นเข้าท่วมพื้นที่ฮะปภ.จังหวัดอยุธยาก็รายงานผลนะฮะว่าตอนนี้ครอบคลุมทั้ง16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้านเดือดร้อนหนักฮะ 53,457 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต1รายครับโดยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำน้อยในตำบลอำเภอบางไทรนะครับ
1: ครับ
0: บ้านเรือนถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูงถึง 1-2 เมตรขึ้นเหนือฮะเชียงใหม่ก็เร่งพร่องน้ำครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำแม่น้ำปิงฮะตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลฝายดอยน้อยจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อพร่องน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็กำชับให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกิน 80% ตรวจสอบทางระบายน้ำท้ายอ่างไม่ให้กระทบกับประชาชนเร่งกำจัดผักตบชวาเฝ้าระวังจุดวัดน้ำสำคัญทั่วจังหวัดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ฮะ
1: ครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่นะครับไปในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็ไปดูในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับ30-40เซนติเมตรแล้วก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับที่โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคามนะครับก็ท่านนายกก็มีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็ขึ้นรถยกสูงของทางปภ.ลงพื้นที่บริหารสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับก่อติดสถานการณ์น้ำล่าสุดครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็พื้นที่เสี่ยงตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับตอนนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษครับท่าน
3: ครับก็ณขณะนี้ครับในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับจากเหตุการณ์ที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนครนายกเนี่ยนะครับมวลน้ำนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับซึ่งเป็นการไหลแผ่มานะครับจากน้ำที่อะไรครับล้นตลิ่งนะครับแล้วก็แผ่เข้าทุ่งนะครับตอนนี้ครับกำลังไหลหลากลงมาผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งระดับน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับก็จะค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะเพิ่มขึ้นสักวันประมาณวันละ20เซนติเมตรนะครับประกอบกับในส่วนของนะครับน้ำหลากนะครับมาจากท้ายนะครับท้ายเขื่อนคลองสิยัดนะครับคลองระบมนะครับรวมทั้งคลองหลวงด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ครับกำลังหลากมาผ่านนะครับตัวเมืองนะครับฉะเชิงเทรานะครับน้ำก็แผ่นะครับเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับแล้วก็ล้นถนนนะครับข้ามาทีละทุ่งทีละทุ่งนะครับก็ณขณะนี้ครับเราก็มีการติดตามนะครับรวมทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการแจ้งเตือนนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับณขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำนั้นนะครับเริ่มมีการปรับลดลงนะครับมีแนวโน้มสถานการณ์ที่นะครับลดลงตามลำดับนะครับและวันนี้นะครับทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังคงมีการระบายน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับมีการปรับลดนะครับการระบายน้ำลงนะครับเมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนนะครับลดลงอยู่ในเกณฑ์สักประมาณอีกสักประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็จะเริ่มมีการทยอยนะครับปรับลดการระบายน้ำได้นะครับและขณะนี้ครับก็เกิดในส่วนของน้ำเน่าเสียนะครับน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคลองชัยนาทป่าสักครับณขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำลงมานะครับส่วนพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาครับณขณะนี้ก็ระดับน้ำก็นะครับทรงตัวนะครับก็จะไม่เพิ่มไปจากนี้แล้วนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของอิทธิพลน้ำทะเลที่จะหนุนนะครับถึงแม้จะหนุนครับก็ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำนะครับที่จะหลากเข้าไปท่วมได้นะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับก็ณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับเริ่มที่คลายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับเขื่อนวัชรลังกรครับก็มีโอกาสที่จะรับน้ำเพิ่มนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิน 100% นะครับก็ณขณะนี้เราก็กำลังเร่งการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวัชรลังกรลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะพยายามควบคุมนะครับปริมาณน้ำนะครับไม่ให้เกินนะครับหรือล้นตลิ่งนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้ครับ
1: ครับตอนนี้จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างหรือจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับท่านครับ
3: นอกจากที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
3: นะครับณขณะนี้นะครับของเพชรบุรีเนี่ยอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็ล้นแล้วนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำนะครับมาทางด้านพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับพื้นที่ทางด้านท้ายก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะ รองรับนะครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับถ้าตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความอะไรครับมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะ
2: ครับ
3: ก็คือที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับที่จะมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งได้นะครับหากมีฝนตกมาเพิ่มนะครับเพราะณขณะนี้เรามีการควบคุมการระบายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินความจุนะครับหากฝนตกมาเพิ่มนะครับก็เขื่อนก็จะมีน้ำล้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำนะครับลงไปบริเวณพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นะครับทางสทนช.เองมีช่องทางไหนบ้างครับในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบการแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ได้รับทราบครับ
3: ครับในส่วนของระบบการแจ้งเตือนครับก็ทางสทช.เนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่บูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือปริมาณน้ำในอ่างนะครับปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับเราบูรณาการเรื่องการคาดการณ์นะครับเรื่องการประเมินนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในนามของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยกลางนะครับเพื่อที่จะรับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะนะครับปภ.ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งเตือนนะครับไปยังตามกระบวนการของทางปภ.นะครับซึ่งในส่วนนะครับเมื่อเรามีการชี้เป้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนช่องทางในการติดต่อของเราครับก็เรามีช่องทางในส่วนของFacebook นะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนนะครับที่มีผลกระทบอย่างไรนะครับตรงไหนบ้างนะครับต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางสายด่วนได้นะครับ1111ครับ
1: ครับช่องทางช่วยเหลือประชาชนล่ะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับ
3: ครับก็อันนี้แหละครับ1111นี่แหละครับ สามารถที่จะประสานโดยตรงนะครับถึงทาง Facebook ของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับ นอกจากนั้นครับในขณะนี้ครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการตั้งกองในการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ปภ.นะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับไปร่วมกันประเมินวิเคราะห์นะครับหรือการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำในการที่จะระดมในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีของศูนย์ร่วมนะครับข่าวสารนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงนะครับข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับหรือแนวโน้มต่างๆนะครับทุกๆสิบนาฬิกาครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศณขณะนี้แล้วก็จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
2: ครับในส่วนของการเฝ้าระวังก็ยังคงต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างที่คุณทรงพลแจ้งไปนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เนี่ยฝนบางพื้นที่ก็อาจจะมีตกลงมา
1: ครับ
2: นะครับในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับปีนี้นี่แปลกกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าปกติตุลาคมเนี่ยก็น้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้าฝนเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมาเป็นพลัสนะฮะคือฤดูเขาเรียกว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอลนินโยหรือว่าโลกร้อนนะ
2: ครับซูเปอร์เอลนินโยคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะแล้งมากแต่ว่ากลายเป็นว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ทำให้เกิดสภาวะที่เราเห็นอยู
1: ่ลูกเห็บยังตกในกรุงเทพเลยฮะเม
2: ื
1: ่อวานนี้เห็นว่าตกที่แถวๆสายใหม่ใช่ไห
2: ม
1: ก่อนโน้นเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยไปตกอยู่แถวๆลาดพร้าววังหิน
2: ลาดพร้าวจตุจักร
1: เนาะตรงนั้นเนี่ยถือว่าแปลกถ
2: ือ
1: ว่าแปลกถ้าเกิดตกอยู่แถวเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดเนี่ยคนก็จะบอกว่าไม่แปลกแต่มาตกในกรุงเทพเนี่ยกลางกรุงเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยโอดอย่าประมาท
2: แต่ก่อนเคยมีไหมครับลูกเห็บตกที่กรุงเทพคุณสมควรเป็นคนกรุงเทพด้วยกัน
1: เ
2: ห
1: ม
2: ือ
1: นเคยสมัยปี2524-25สม
2: ั
1: ยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะฮะแถวๆหน้าปากคลองตลาดโรงเรียนราชินีเนี่ยเจอกับตัวเจอลูกเห็บตกเนี่ยก็แก๊กเนี่ยที่รถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีลูกเห็บตกในกรุงเทพมันก็แปลกๆอยู่นะ
2: เป็นแบบว
1: ่
2: าเหมือนหิมะอะไรอย่างงี้
1: ใช่
2: ไหมก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยก็มาเจอเนี่ยแหละครับประมาณ40กว่าปีผ่านที่ผ่านมาเพิ่งจะเจอนะในพื้นที่กรุงเทพสลับลูกเห็บตกแล้วก็ตกไม่ใช่น้อย
2: ครับ
1: ตกเยอะพอสมควร
2: เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆเลยผมเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอเลยลูกเห็บครั้งนี้ก็เพิ่งได้เจอนี่แหละครับที่กรุงเทพ
1: ส่วนใหญ่จะไปตกต่างจังหวัดคราวนี้ก็ตกเข้าสู่กรุงเทพนะฮะน้ำท่วมก็ปกติไม่ค่อยท่วมกรุงเทพครั้งนี้ก็มาท่วมในกรุงเทพไม่ใช่ว่าเกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาแต่เกิดจากฝนเนี่ยที่ตกหนักตกแช่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 3-4 วันทำให้ปริมาณน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันระบายไม่ทันนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นฮะ
2: มีคอมเมนต์มาจากทางบ้านนะครับบอกสวัสดีพิธีกรทั้ง2ท่านขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็ขอฝากทีมงานปรับเรื่องสีกล้องนิดนึงได้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: แปลว่าสีกล้องน่าจะมีความผิดเพี้ยนอย่างที่คุณทรงพลว่าแน่เลยในโทรศัพท์ใช่ไหม
1: อ๋อครับ
2: แต่ในคอมนี่โอเคนะครับ
1: นะไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องของทางขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะฮะอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเพจใหม
2: ่
1: นะฮะเอามาดูเรื่องของการจัดเก็บเงินนะ
2: คร
1: ับคือภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีบาปเกี่ยวกับสุราอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์นะครับถามความคิดเห็นของประชาชนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/section77 นะเข้าไปได้นะครับในการที่ท่านจะไปทำประชาพิจารณ์ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะครับเพราะเป็นเรื่องของการแก้แหล่งที่มาเงินทุนสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้อยู่ดีๆทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงแก้เพราะอะไรเพื่อประโยชน์ให้นายทุนหรือไม
2: ่
1: หรือไปแก้ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเงินที่จะได้จัดสรรโดยอัตโนมัติกลายเป็นต้องผ่านการพิจารณาทางงบประมาณพอได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมสื่อหรือกองทุนเหล่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ทันทีฮะคุณเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็มีการเผยแพร่ฮะข้อมูลคัดค้านแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งที่มาของเงินของสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฮะอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุรายาสูบที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทสุรายาสูบทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้นะครับก็พูดได้ง่ายบอกว่าไปกล่าวหารัฐบาลนั่นแหละบอกว่าเอื้อนายทุนเกี่ยวกับสุรายาสูบนะครับแล้วไปตัดเงินพวกสสส.ไทย PBS พวกนี้ก็เลยบอกว่าตรงนี้เองฮะคือการนำเสนอในภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุรายาสูบยังคงมีหน้าที่เสียภาษีสัมปทานตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่เสนอไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้รายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านก็ชัดเจนฮะบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีเก็บเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะครับพูดได้ง่ายให้ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่เงินนี้เข้ามือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลใช้บังคับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดใครจะไปทำประชาพิจารณ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้นะครับว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรผมเข้าไปแล้วมีคำถาม4คำถามที่เขาถามท่านว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรเข้าไปได้ www.parliament.go.th/section77 นะฮะสาระสำคัญไม่ได้เป็นการยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานเหล่านี้เลยครับแต่เป็นกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานร่างกฎหมายต้องผ่านการพิจารณากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนและบอกว่าระบบการเอื้อประโยชน์นะครับที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสุรายาสูบว่าผู้ประกอบการยังเสียภาษีเหมือนเดิมนะฮะ ขณะที่ข้อเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเป็นการปรับกลไกเงินบำรุงและแหล่งรายได้ของหน่วยงานและกองทุนจึงไม่ควรถูกมาตีความว่าการยกเลิกภาษียกเลิกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การปรับกฎหมายเป็นข้อเสนอนะครับในการจัดระบบการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งให้เกิดการใช้เงินสาธารณะโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินัยการเงินการคลังและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนขณะที่หน่วยงานและกองทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจตามกฎหมายต่อไปฮะพูดง่ายๆเข้าสู่ระบบตรวจสอบนั่นเองฮะ
2: ครับส่วนทางด้านคุณกรจาติกวณิชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลัง
1: ครับ
2: นะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับที่ควบคุมทั้งส.ส.ส.ไทย PBS นะครับแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับก็มีการออกมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับจากภาษีสุราและยาสูบให้มีการเปลี่ยนไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง2561นะครับก็มีการเขียนไว้ว่าการแยกจ่ายภาษีไปยังหน่วยงานต่างๆเหมือนที่เคยทำเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่มีบทยกเว้นให้กับกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่มีการบังคับใช้เมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามทางคุณกรเองเนี่ยก็มองว่าทุกเรื่องเนี่ยสมควรถูกตั้งคำถามและก็ทบทวนการใช้เงินภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่เสียภาษีทุกคนนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับคุณกรบอกว่าเมื่อตั้งถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยตนไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนอย่างเช่นกรณีของไทย PBS ต้องทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีไทย PBS เมื่อ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนะครับยังมีการช่วงก่อตั้งเนี่ยยังมีตรรกะความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ควรได้รับการสนับสนุนด้วยในเรื่องของเงินภาษีเพื่อปลอดการแทรกแซงทางการเมืองให้สื่อได้มีความเสรีในการพูดในเรื่องต่างๆมีอิสระปลอดการครอบงำแล้วก็มีการรับใช้นายทุนหรือว่าฝ่ายการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีระดับนึงแต่คุ้มค่าเงินหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทบทวนร่วมกันนะครับต้องยอมรับว่าโลกของการสื่อสารมวลชนเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆนะประชาชนก็พึ่งพาสื่อหลักช่องหลักเนี่ยน้อยลงทำให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าขององค์กรแล้วก็ภาษีที่จะสันเท่าเดิมหรือไม่นะครับขณะที่ช่องอื่นๆก็มีทุนสนับสนุนลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์ใช้เงินภาษีตลอดไปนะครับก็ขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อสังคมโดยรวมเหมือนกันนะครับกับคำถามที่มีประโยชน์ต่อการมีสื่ออิสระมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาไทย PBS เองก็ใช้ความอิสระของตนเองนี่แหละในการสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมของกฎหมายให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการวิจัยวินัยเรื่องวินัยทางเมืองทางการคลังนะครับทางคุณกรเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรเงินภาษีนะครับว่าควรมาจากรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งหากแยกส่วนเงินที่มีมาจากสสมิตรเนี่ยหน่วยงานไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากทางสสที่มากันเลือกตั้งแต่ละปีนะครับในบางกรณีสมเหตุสมผลบางกรณีก็อาจจะไม่บางกรณีก็เคยสมเหตุสมผลแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าความสมเหตุสมผลแต่ทำได้ไม่ดีทุกอย่างก็เป็นเหตุผลที่ควรจะมีการทบทวนกันเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งทางคุณกรเองมองว่าการทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรมองให้รอบด้านต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ตามนะครับส่วนเมื่อถามว่าการแก้ภาษีที่ใช้ภาษีบาปส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนภาวะการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างไรนะครับคุณกรมองว่าในเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลที่มีคำถามโดยรัฐบาลเนี่ยหากคิดเชิงวินัยการเงินการคลังที่จะมีการดึงงบประมาณนอกระบบเข้าสู่ระบบแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วมีคำถามต่อรัฐบาลด้วยว่าเงินเนี่ยที่ใช้ในการทำครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ทางนี้นะครับทางสภาก็มีการพิจารณาผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านมาก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ชอบมาพากลอันนี้เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านท่านก็เลยต้องมีบทบาทตรงนี้มาด้วยนะครับและก็ดังนั้นเองก็หากจะต้องมีการให้สังคมโปร่งใสทุกคนทุกฝ่ายก็จะต้องใช้เงินภาษีที่ถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายด้วยนะครับ
1: นะคือให้เข้าสู่ระบบการตรวจสอบแหละแต่ว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเงินเนี่ยภาษีบาปที่เข้าสู่องค์กรเนี่ยภาคสื่อสาธารณะนะฮะอันนี้ผมเอาเฉพาะไทย PBS นะฮะ
2: ครับ
1: โดยอัตโนมัติเนี่ยเปลี่ยนจากเงินกองทุนไปเป็นเงินงบประมาณพอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลในทิศทางการนำเสนอข่าวของไทย PBS หรือไม
2: ่ครับ
1: คือการกำหนดทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการครอบงำสื่อหรือไม่ถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกมาอย่างชี้แจงได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาประกอบกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถามว่าตอนนี้ทำไมจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบมีการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายอะไรยังไงตรงนี้ก็จะต้องชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบถ้าชี้แจงในประเด็นการครอบงำสื่อได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมเนี่ยลดความแคลงใจไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ดึงเงินเนี่ยจากเดิมที่เป็นภาษีบาปให้เขาโดยอัตโนมัติในการที่เขาใช้เนี่ยตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกลายเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนให้งบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยในการนำเสนอข่าวของทางไทย PBS หรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะทุกวันนี้การนำเสนอข่าวของไทย PBS เนี่ยก็มีทั้งบวกมีทั้งลบนะฮะในการวิพากษ์รัฐบาลแล้วก็ชมรัฐบาลก็มีนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นภาพจำที่ประชาชนเห็นถ้ามีการปรับมาเป็นใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่าใช้งบจากรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกำกับดูแลตรงนี้จะมีผลทำให้ไทย PBS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการนำเสนอข่าวหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ถามดังๆไปโดยเฉพาะองค์กรสื่อนะฮะส่วนสสส.ล่ะสสส.กองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพนะฮะก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของสสส.บอกว่าถ้าเงินภาษีสรรพสามิตถูกจ่ายตามระบบงบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเห็นการใช้เงินแต่ละปีของสสส.มีประสิทธิภาพรู้หรือไม่ว่าสสส.เก็บเงินถึง 1,000 ล้านต่อปีไว้ในรูปแบบของเงินลงทุนด้วยข้ออ้างว่าโครงการที่จะขอรับงบประมาณไม่ได้เบิกเงินครั้งเดียวแต่เบิกเป็นงวดงวดเมื่อเจาะลึกลงไปว่าเงินที่กรมสรรพสามิตส่งให้สสส.เป็นงวดแบบไหนปรากฏว่ามีการส่งเงินให้สสส.ตลอดทุกสัปดาห์แบบเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้สสส.เลยดังนั้นการจัดสรรเงินเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองเอาไว้เป็นพันล้านและรู้หรือไม่ว่าสสส.เอาเงินหลายร้อยล้านไปลงทุนในหุ้นกองทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนเหมือนกับที่ไทย PBS เคยทำและมีการตัดสินแล้วว่ามีความผิดครับนอกจากนี้มีการครหาว่าการจ่ายเงินให้เครือข่ายพวกพ้องเป็นพิเศษแล้วยังทำตัวเป็นหน่วยลงทุนแทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพประชาชนจริงๆเราจะยอมให้สสส.ถลุงเงินสุขภาพจาก25ปีใช้ไปแล้วร่วม 80,000 ล้านบาทต่อไปอีกหรือแค่เอาเงินเข้าระบบงบประมาณไม่น่าจะต้องดิ้นรนอะไรขนาดนั้นไม่น่าจะต้องดิ้นอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแล้วจะอ้างว่าทำเพื่อประชาชนหรือนะฮะอันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษก็ระบุออกมานะครับ
2: นะครับก็เป็นในส่วนของทางสสส.นะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับ2หน่วยงานกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับที่ตรงนี้จะต้องมีการนำมาทำประชาพิจารณ์อีกครั้งนึงนะครับว่าทิศทางในเรื่องของการปรับงบประมาณเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ไปดูฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกันบ้างเพราะอันนี้เราพูดในฝากฝั่งนึงแล้วนะครับฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ควรที่จะทำแบบนี
2: ้
1: นะฮะอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติฮะ
2: ครับ
1: จากนิติศาสตร์นิด้านะฮะก็กล่าวถึงกรณีรัฐบาลนะครับยกเลิกภาษีบาปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะนะฮะไปใช้เงินงบประมาณปกติอ้างว่าเป็นหลักวินัยการเงินกลางการคลังนะครับบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการเอื้อให้นายทุนทำให้ภาษีที่จัดเก็บเพิ่มจากปกติ 2% กลับไปสู่สนับสนุนทุนสุราแอลกอฮอล์และยาสูบแต่มีธุรกิจที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการเมืองภาพรวมทุกวันนี้รัฐบาลคุมได้เกือบหมดถ้าสามารถคุมประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเบ็ดเสร็จนี่เป็นวาระซ่อนเร้นของรัฐบาลส่วนคนเสียประโยชน์ก็คือสังคมและประชาชนเพราะการเขียนให้เข้าสู่ระบบงบปกติเป็นการทำลายอีโคซิสเต็มของกองทุนสร้างระบบ เชิงภูมิป้องกันนะครับเพื่อนำไปสู่การติดเหล้าติดบุหรี่มากขึ้นที่สำคัญวิกฤตสุขภาพโรคไม่ติดต่อหรือ NCD ก็จะรับภาระของรัฐมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยและยังบอกว่ายังมีกรอบวินัยการเงินการคลังมีหลักว่ารัฐบาลต้องบริหารตามกฎหมายดังนั้นกองทุนสสส.จึงเป็นการบริหารตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังอีกด้วยเพราะมีการตรวจสอบ3ระบบมีอะไรบ้าง 1. ตรวจสอบภายในตามประกาศกระทรวงการคลังและระบบคณะกรรมการประเมินที่เป็นอิสระ 2. ระบบตรวจสอบภายนอกคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ครับและ 3. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการใช้earmarkedแท็กนะครับยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน 100% และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายเพราะมีบทเฉพาะการอยู่แล้วนะอันนี้คือการโต้ของฝ่ายฝั่งนักวิชาการนะครับภาคฝั่งรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบอีกฝั่งนึงบอกว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้วเป็นขั้นตอน3ระบบตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกโดยสตง.แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งนะฮะลองดูโต้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้ฮะ
2: ครับยังไงผมก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าไปดูในผังไทย PBS เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามีทั้งในส่วนของรายการเด็กและเยาวชน รายการที่เป็นละครอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามีการปรับมาใช้เป็นงบประมาณเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคอนเทนต์ของช่องหรือเปล่ามีสิทธิ์ไหม
1: คือถามว่าเงินได้เท่าเดิมไหมถ้าเงินได้เท่าเดิมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกบิดเบือนความที่จะถูกบิดเบือนเนี่ยคือนโยบายนโยบายที่ลงไปในการกำกับดูแลจะมีผลหรือไม
2: ่
1: นะฮะในการที่เหมือนสปอนเซอร์อ่ะคุณได้รับสปอนเซอร์ของบริษัทหนึ่งนะบริษัทรถเนี่ยแล้วอยู่ดีๆรถน้ำท่วมรถมีปัญหาเนี่ยในรายการของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องละเว้นในการนำเสนอข่าวแบบนั้นถ้ารูปแบบของการหารายได้ของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบของในเชิงโฆษณา
2: อ
1: ันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะสำหรับคลื่นธุรกิจนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะในการที่จะรับเงินงบประมาณมาแล้วทำให้ทิศทางการนำเสนอข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าโอเคในการที่ข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้ว่าจะไม่เข้าไปใกล้ก้าวก่ายไม่เข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยให้ไทย PBS มีความเป็นอิสระและงบประมาณเนี่ยได้เท่าเดิมเพียงแต่ว่าต้องผ่านการกันกรองว่าการใช้งบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับได้ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางความเห็นของพวกเรานะครับยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องของการแก้กฎหมายนี้ต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงเย็นสำหรับหุ่นตามวันนะครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาลิชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชนรับประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
4: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาส

ให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบใจไทยก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักลูกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: วิทยาลัยบูรพาขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน
1: ชีวิตแบ่งกันเองเริ่มเรียน
0: มาเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพันธ์สิริบริลักษ์นะครับเป็นกุมารแพทย์โรคติดเชื้อแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกันใช่ไหมครับก็วันนี้เราก็มาเกาะกระแสนะครับ

0: ติดเชื้อที่มากับน้ำท่วมก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการพูดถึงบอกถึงความแตกต่างการดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวขอถามอาจารย์จักรพันธ์นิดนึงค่ะว่าเวลามีน้ำท่วมเนี่ยทำไมเราถึงแบบได้ยินคำเตือนเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออะไรอย่างนี้มากขึ้นกว่าปกติคะ
1: ครับก็น้ำท่วมจริงๆอย่างที่เราทราบเนาะน้ำมันก็ไหลมาจากหลายแหล่งใช่ไหมครับซึ่งแหล่งที่น้ำมาบางทีก็จะเป็นบริเวณที่มีสิ่งปฏิกูลบ้างขยะบ้างดินโคลนหรือว่ารวมถึงมูลสัตว์ปัสสาวะของสัตว์นะครับซึ่งน้ำที่ไหลมามันก็มีเชื้อโรคมีโอกาสที่จะปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้ามาอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเพราะนั้นน้ำที่มาก็พอมีเชื้อโรคเนาะก็จะเข้าสู่ร่างกายเราไม่ว่าจะปนเปื้อนจากอาหารของกินที่ปนเปื้อนนะครับรวมถึงบาดแผลถ้าเราลุยน้ำแล้วก็มือนะครับถ้าเราสัมผัสหรือปนเปื้อนกับน้ำแล้วก็อาจจะป้ายตาป้ายจมูกป้ายปากเนี่ยนะครับก็รับเชื้อโรคเข้าไปได้นะครับ
0: ก็ขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์นะคะแต่หมอขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงค่ะว่ามีอะไรที่จำง่ายๆไหมคะให้ประชาชนจำว่าเนี่ยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
1: ครับก็โรคติดเชื้อหลักๆถ้ามากับน้ำท่วมนะครับก็อาจจะมากับอาหารมากับน้ำนะครับก็อาจจะเป็นพวกโรคทางเดินอาหารนะครับเช่นอุจจาระร่วงนะครับท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโรคที่จากการสัมผัสน้ำจากบาดแผลนะครับเช่นโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีพูดรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคพวกผิวหนังน้ำกัดเท้านะครับพวกนี้ก็ติดเชื้อจากน้ำได้นอกจากนี้น้ำท่วมบางทีเราก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ต้องอยู่ร่วมกันหลายๆคนใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นพวกโรคทางเดินหายใจนะครับแล้วก็รวมถึงโรคที่ติดต่อทางยุงเช่นไข้เลือดออกหรือว่าพวกโรคชิคุนกุนย่านะครับก็พวกนี้ก็ผ่านทางยุงได้นะครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรไหมคะเกี่ยวกับอาหารแล้วก็น้ำในช่วงนี้จะได้แบบห่างไกลกับโรคติดเชื้อมากขึ้น
1: ครับก็จำง่ายๆนะครับก็สุกร้อนสะอาดนะครับก็คืออาหารที่เราจะรับประทานนะครับก็ควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับผ่านความร้อนนะครับเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราจะรับประทานอาหารนะครับก็ควรล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับก่อนที่จะกินอาหารนะครับก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าอาหารของกินเราสัมผัสกับน้ำท่วมนะครับก็ไม่ควรเอามากินนะครับเพราะว่ามันภายนอกเหมือนจะดูดีแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากน้ำจากอะไรแล้วปนเปื้อนเข้ามาได้นะครับมันก็ควรระวังในพวกอาหารพวกนี้ด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะขอกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ได้ยินคำว่าฉี่หนูขึ้นมาค่ะฉี่หนูเนี่ยได้ยินเยอะเลยทางโทรทัศน์นะคะขออนุญาตถามเป็นความรู้นึงว่าถ้าเกิดโดนฉี่จะเป็นโรคฉี่หนูเนี่ยต้องสัมผัสปัสสาวะแบบตรงๆกับปัสสาวะของหนูเลยไหมคะหรือไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคะ
1: ครับก็จริงๆฉี่หนูไม่ได้ตีตามชื่อจริงๆก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรคอยู่ในปัสสาวะในฉี่ของหนูนะครับแต่ว่าการสัมผัสจริงๆไม่ได้ว่าต้องแบบหนูมาฉี่ใส่เราถึงจะรับเชื้อโรคนะครับบางทีอาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะของหนูก็ได้นะครับก็เช่นเราเอาเท้าเปล่าไปย่ำน้ำอย่างเงี้ยครับลุยน้ำลุยโคลนลุยดินที่มีน้ำขังเนี่ยครับก็มีโอกาสที่มันจะมีปัสสาวะของหนูที่มีเชื้อนะครับปนเปื้อนอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อโรคเข้าไปได้นะครับซึ่งอาการที่สำคัญของโรคนี้ก็คือคนไข้ก็จะมีไข้นะครับมีปวดกล้ามเนื้อนะครับมีตาแดงนะครับเนาะโดยเฉพาะพวกปวดน่องปวดตัวเนี่ยนะครับเนาะก็ถ้าใครมีอาการไม่สบายหลังลุยน้ำซึ่งไม่แน่ใจที่อาการที่ดูเข้าได้กับฉี่หนูไหมก็ควรมาพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยว่าเรามีประวัติย่ำน้ำลุยน้ำนะครับ
0: ถ้าที่บ้านพอเดินได้แต่ต้องลุยน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมคะว่าจะป้องกันได้ยังไงหรือมีวิธีการเดินลุยน้ำที่ถูกต้องที่จะให้การติดเชื้อน้อยลงยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ถ้าเราต้องลุยน้ำจริงๆก็ควรใส่รองเท้าบูทนะครับหรือว่ารองเท้าที่ป้องกันได้นะครับหรือถ้าเรามีบาดแผลนะครับก็ควรต้องปิดบาดแผลให้มิดชิดนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องลุยน้ำจำเป็นต้องลุยน้ำจริงๆหลังลุยน้ำก็ควรล้างนะครับล้างเท้าล้างมือนะครับบริเวณที่ลุยน้ำด้วยน้ำสบู่แล้วก็น้ำสะอาดให้แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับจะได้ทำความสะอาดบริเวณนั้นแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนะครับในกรณีถ้ามีแผลนะครับก็ควรล้างแผลทำแผลให้สะอาดด้วยนะครับถ้ามีอาการผิดปกติหรือแผลมีการปวดบวมแดงร้อนนะครับก็รีบไปพบแพทย์ให้การรักษา

0: คราวนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องตากันบ้างเนาะไหนๆอาจารย์ช่วยมาให้เกียรติออกรายการวันนี้นะครับก็เรื่องของตานะครับเราก็จะเจอคนไข้ช่วงนี้ก็น่าจะมีคนไข้ตาแดงเยอะใช่ไหมครับก็ถ้าพูดว่าตาแดงจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรบ้างมันเป็นโรคเดียวไหมครับตาแดง
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะจริงๆโรคตาแดงเนี่ยไม่ใช่ชื่อโรคทีเดียวแต่เป็นอาการกลุ่มอาการค่ะก็คือถ้าคนไข้มีอาการตาจากสีขาวของเราเนี่ยกลายเป็นสีแดงก็จะกลายเป็นเรียกว่าตาแดงง่ายๆนะคะแต่อันนี้เองเนี่ยก็ต้องแยกว่าเกิดจากอะไรซึ่งตาแดงอะค่ะก็จะแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆเลยคือกลุ่มติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนะคะติดเชื้อเนี่ยอาจจะปกติก็ติดเชื้อได้อยู่แล้วแต่ช่วงหลังน้ำพร่วงเนี่ยก็มีโอกาสจะมีความมือปนเปื้อนสิ่งสกปรกมากกว่าหรือน้ำไม่สะอาดเข้าตาหรือว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวอีกทีว่าอาการเนี่ยมันไม่เหมือนกันแยกกันอย่างไรเพราะรักษาต่างกันเลยค่ะ
0: ครับก็เมื่อกี้อาการอาจารย์ก็ได้เกริ่นมาแล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงภูมิแพ้ก่อนถ้าเป็นตาแดงเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้อย่างเงี้ยนะครับอาการจะเป็นยังไงแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากค่ะช่วงนี้จริงๆอากาศเปลี่ยนนะคะฝนตกอย่างเงี้ยเราก็เป็นภูมิแพ้กันอยู่แล้วแต่ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าที่เยื่อบุตาเราค่ะมีภูมิแพ้ขึ้นตาได้อาการที่เด่นที่สุดของเยื่อบุตาที่ไม่เหมือนอย่างอื่นเลยคือตาแดงแล้วก็มีคันตาค่ะคันทั้งวันโดยเฉพาะเด็กเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้เยอะก็จะขยี้ตาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือตาแดงคันตาน้ำตาไหลแล้วก็มีขี้ตาแต่ขี้ตาในที่นี้เนี่ยมักจะเป็นสีขาวไม่ใช่สีเขียวหรือสีเหลืองนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นจะคิดถึงการติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ขึ้นที่เยื่อบุตาค่ะจะไม่ได้มีแค่ที่ตาครึ่งนึงหรือเกินครึ่งเนี่ยก็จะมีอาการอย่างอื่นด้วยเช่นแน่นจมูกน้ำมูกไหลฟึดฟัดหรือว่ามีผื่นผิวหนังภูมิแพ้ขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอาการเป็นไปตามนี้เลยแล้วยิ่งมีประวัติภูมิแพ้เดิมอะค่ะก็จะคิดถึงเยื่อบุตาจากการภูมิแพ้มากที่สุดสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือยิ่งขยี้ยิ่งคันนะคะเพราะว่าเวลาขยี้ปุ๊บเส้นเราก็จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยยิ่งอักเสบเส้นเลือดมามากขึ้นแล้วก็ไปปล่อยสารที่ทำให้ภูมิแพ้หนักขึ้นก็ยิ่งคันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยคือห้ามขยี้ค่ะ
0: ห้ามขยี้นะ
1: ห้ามขยี้ค่ะ
0: ส่วนตัวบางทีคันก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวขยี้นะครับก็ที่สำคัญเลยสำหรับท่านผู้ฟังนะครับก็ห้ามขยี้นะครับอันนี้เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นว่ามีโรคตาแดงจากภูมิแพ้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือติดเชื้อใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นตาแดงจากติดเชื้อมันแตกต่างกันยังไงครับแยกกันยังไงครับจากภูมิแพ้ครับ
1: ค่ะจริงๆก็มาด้วยแดงเหมือนกันเลยค่ะแต่อาการติดเชื้อเนี่ยต่างกันที่ว่าอันแรกเลยอาการคันเนี่ยไม่เด่นเหมือนการติดเชื้อภูมิแพ้นะคะแล้วก็การแดงจะแดงกล่ำแล้วมีอาการบวมนอกจากนั้นเนี่ยตัวขี้ตาที่ออกมาค่ะจะไม่ใสไม่เป็นน้ำตาเหมือนภูมิแพ้แล้วไม่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองหรือสีบางคนเป็นเยอะอาจจะเป็นสีเขียวเลยก็ได้ค่ะซึ่งอาการพวกนี้จะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยประวัติของคนไข้ก็สำคัญนะคะเช่นคนที่มีน้ำสกปรกเข้าตาจริงๆหรือคนไข้ที่เอามือไปจัดของจัดบ้านมายกของน้ำท่วมแล้วจับตาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่เดี๋ยวนี้ใส่กันเยอะคือคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมที่ตาสิ่งสกปรกจะเกาะมากขึ้นทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ขออีกนิดนึงค่ะเพิ่มนิดนึงคนไข้ที่เยื่อบุตาอักเสบติดเชื้อหรือภูมิแพ้ก็ตามเนี่ยถ้าเผลอจับตาเยอะๆขยี้ตาตรงที่ตาเราค่ะจะมีต่อมไขมันอยู่มีหน้าที่ปล่อยน้ำตาให้น้ำตาไม่แห้งเหมือนสิวเลยค่ะเวลาขยี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะติดเชื้อซ้ำขึ้นมาแล้วกลายเป็นโรคที่เรารู้จักกันดีก็คือตากุ้งยิงนะคะซึ่งอันนี้คือการติดเชื้อคล้ายๆกับติดเชื้อหนองอะไรอย่างนี้ที่ตาส่วนใหญ่ก็มาจากการขยี้แล้วติดเชื้ออันนี้ก็ต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆสำคัญสุดที่อาจารย์อยากบอกก็คือพยายามอย่าขยี้ตาใช่ไหมครับอันนี้เมื่อกี้ก็อาจารย์พูดมาบ้างว่าน้ำท่วมมันก็สัมพันธ์กับการติดเชื้อใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันยังไงครับน้ำท่วมกับโรคตาแดงติดเชื้อครับ
1: เพราะว่าอันแรกเลยมันมีเชื้อโรคที่มากับน้ำค่ะเช่นกลุ่มไมโครสปอริเดียซึ่งจริงๆไม่ได้เจอบ่อยเป็นกลุ่มโปรโตซัวที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในน้ำลำคลองซึ่งปกติเราก็ใช้น้ำประปาใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้โดนเขาหรอกแต่ช่วงนี้น้ำที่มามันไม่ใช่น้ำสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาติดเชื้อที่เยื่อบุตาก็จะเยอะขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าภูมิแพ้กำเริบเราก็จะเอามือที่สกปรกที่ยกของจับของอะค่ะไปจับตามากขึ้นอันนี้ทำให้เยื่อบุตาเรามีโอกาสจะติดเชื้อมากขึ้นนะคะ
0: ครับงั้นถ้าท่านผู้ฟังมีประสบปัญหาเช่นน้ำกระเด็นเข้าตาโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยครับมีวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรดีครับ
1: หมอก็โดนค่ะน้ำเข้าตาตอนจัดของก็คืออันแรกเลยค่ะก็คือเอาน้ำสะอาดล้างค่ะแล้วก็ห้ามขยี้เพราะตอนแรกเนี่ยแค่น้ำเข้าตาล้างออกก็จบแต่ถ้าเราขยี้มันจะเป็นแผลเล็กๆบนเยื่อบุตานะคะหรือว่าเป็นแผลเล็กๆบนกระจกตาเชื้อโรคที่ปกติเนี่ยเขาเข้าแผลไม่ได้พอถึงมีรูขึ้นมาเขาก็จะเข้าไปทำให้การติดเชื้อตรงนั้นเนี่ยลุกลามขึ้นที่น่ากลัวเลยคือการเป็นแผลที่กระจกตาติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยขอย้ำคำเดิมว่าอย่าขยี้ถ้ามีน้ำหรือมีสิ่งสกปรกเข้าตาให้ล้างออกคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกแล้วก็ห้ามใส่ต่อนะคะจนกว่าจะมาตรวจกับหมอหรือว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์และไม่มีอาการแล้วค่อยใส่ซ้ำได้ค่ะ
0: ครับแล้วถ้ากรณีที่ เราเป็นโรคตาแดงติดเชื้อครับเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นภายในบ้านนะครับเพราะว่าคำว่าติดเชื้อบางทีมันก็ติดกันได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะจริงๆพอถึงเยื่อบุตาติดเชื้อค่ะเราไม่สามารถรู้หรอกว่าเชื้อที่ติดอ่ะจะเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสหรือโปรโตซัวนะคะวิธีการที่จะไม่ติดเชื้อไปโดยเฉพาะเด็กที่อยู่กันหลายๆคนในบ้านอันแรกเลยคือห้ามให้มือที่จับน้ำตาหรือสัมผัสตาเนี่ยค่ะไปจับของใช้ในบ้านเช่นที่บ่อยที่สุดคือลูกบิดประตูค่ะลูกบิดประตูจับปุ๊บน้องเขามาจับต่อแล้วก็จับตาตัวเองก็เป็นการเอาเชื้อโรคใส่ตาโดยตรงเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าถ้าเกิดมีการสัมผัสตาหรือว่าโดนลูกตาต้องล้างมือทำความสะอาดให้ดีแยกของใช้ส่วนตัวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้สำลีหรือทิชชู่เช็ดตาแล้วก็คือทิ้งลงถังห้ามตั้งทิ้งไว้เกะกะในบ้านนะคะไม่งั้นก็จะเป็นการส่งต่อให้คนในครอบครัวต่อไปค่ะ
0: ครับอันนี้โรคตาแดงแบบไหนที่ในสำหรับประชาชนทั่วไปครับที่ควรต้องตระหนักแล้วว่าจริงๆไม่ใช่ตาแดงธรรมดาต้องรีบมาหาหมอหรือว่ามาพบจักษุแพทย์นะครับ
1: เอาจากประวัติก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประวัติว่าแบบมีตามัวเยอะมีเจ็บตาเยอะๆตาบวมจนแบบเปิดแทบไม่ได้เลยหรือคนไข้ที่คอนแทคเลนส์ยังย้ำเหมือนเดิมว่าถ้าใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยการติดเชื้อจะเยอะกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการแพ้แสงมากลืมไปอย่างนึงคือถ้าประวัติว่าไม่ใช่แค่น้ำกระเด็นเข้าตาอาจจะเป็นเศษดินเศษฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะกระเด็นเข้าตาจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อมากกว่าปกติค่ะโดยเฉพาะถ้าขี้ตาเขียวอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาตรวจค่ะเดี๋ยวขอกลับไปถามอาจารย์จักรพันธ์นิดนึงนะคะว่าการติดเชื้อทั่วไปช่วงเนี้ยต้องระวังเรื่องการติดเชื้อด้านหายใจเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะนอกจากตาแดงของกุ๊กแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วครับก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ได้ฟังข่าวความรู้นิดนึงใช่ไหมครับว่าช่วงนี้ฤดูฝนก็จะมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเยอะนะช่วงนี้ผมก็เจอทั้งไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับเด็กเล็กๆก็จะมี RSV เยอะนะครับก็ช่วงนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังระวังแล้วก็ตระหนักถึงการป้องกันสำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับก็การป้องกันก็คือล้างมือนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าถ้าไอจามก็ควรปิดปากปิดจมูกนะครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันใช้ช้อนกลางอย่างเงี้ยนะครับกรณีถ้ามีใครในบ้านเจ็บป่วยหรือตัวเราเจ็บป่วยก็ควรใส่แมสนะครับใส่หน้ากากอนามัยก็จะลดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลรอบตัวเราหรือกลุ่มเสี่ยงที่อยู่รอบๆกับเราได
1: ้ค่ะช่วงนี้น้ำท่วมนะคะก็ได้รับความรู้ไปเยอะและเกี่ยวกับดูแลตัวเองเรื่องการติดเชื้อนะคะแต่ถ้าน้ำลดแล้วเราต้องระวังยุงต่อไหมคะ
0: ใช่ครับก็พอมันมีน้ำขังใช่ไหมครับยุงก็จะมานะครับก็ยุงก็เป็นแหล่งนำโรคทั้งไข้เลือดออกใช่ไหมครับหรือว่าช่วงหลังก็จะมีพวกโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับที่กุนย่าก็เยอะนะครับเพราะนั้นสำหรับการป้องกันการดูแลเบื้องต้นนะครับก็ช่วงนี้ก็คิดว่าหลายบ้านก็น่าจะมีปัญหาพอน้ำมันลดน้ำมันก็จะไปขังอยู่บางบริเวณของบ้านใช่ไหมครับก็ควรสำรวจรอบบ้านเนาะตรงไหนมีบริเวณน้ำขังนะครับก็เทน้ำทิ้งนะครับเช่นพวกบางทีมียางรถยนต์มีถาดรองอะไรเงี้ยนะครับก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ปิดฝาภาชนะต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงนะครับถ้าเราต้องไปอยู่บริเวณที่ยุงเยอะก็ทายากันยุงหรือสวมเสื้อผ้าแขนยาวนะครับป้องกันยุงกัด
1: ก็ใกล้จบแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้อาจารย์จักรพันธ์สรุปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อสั้นๆสำหรับประชาชนเผื่อจำไว้สักหน่อยนึงค่ะ
0: ครับก็สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่างน้อยๆจำง่ายๆว่ากินโชกนะครับดื่มน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าต้องลุยน้ำก็จริงๆพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะครับเนาะเพราะว่าแหล่งที่มากับน้ำขังน้ำท่วมมันก็มีเชื้อโรคนะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็สวมรองเท้าบูทนะครับปิดบาดแผลให้มิดชิด แล้วก็ถ้าสัมผัสแหล่งน้ำท่วมขังนะครับก็พยายามล้างแผลล้างบริเวณที่สัมผัสน้ำให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็สุดท้ายถ้ามีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเช่นมีไข้ปวดตัวตาแดงปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังลุยน้ำก็รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติว่ามีประวัติลุยน้ำนะครับคราวนี้เรื่องของตาเมื่อกี้อาจารย์กัญญารัตน์ก็พูดไปเยอะและก็ช่วยสรุปให้ผู้ฟังอีกทีได้ไหมครับ
1: ก็สรุปนะคะหลักๆ ก็จะมีอันแรกเลยตาแดงที่เกิดจากเยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้นะคะอันนี้หลักๆ ก็คือคันแล้วก็มีน้ำตาได้ขี้ตาใสๆหรือว่าเป็นสีขาวนะคะอันที่สองก็คือตาแดงจากเยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ติดเชื้อค่ะอันนี้ก็จะแดงเยอะมีขี้ตาเขียวขี้ตาเหลืองแล้วก็มีประวัติว่าอาจจะมีใส่คอนแทคเลนส์ร่วมด้วยนะคะแล้วอันที่3ก็คือถ้าเกิดน้ำเข้าตาอย่าขยี้ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ใช้สำลีเช็ดแล้วทิ้งสำลีออกไปนะคะสุดท้ายก็คืออาการที่ไม่สามารถรอได้แล้วถึงอาจจะต้องฝ่าน้ำท่วมมาเจอหมอนะคะก็คือมีตามัวเยอะแสบตาเยอะปวดตาเยอะนะคะหรือมีประวัติสิ่งแปลกปลอมเข้าตานะคะอันนี้อาจจะไม่สามารถรักษาด้วยตัวเองก็มาโรงพยาบาลได้นะคะ
0: โอเคครับก็วันนี้เราก็คุยกันทั้งเรื่องโรคติดเชื้อจากน้ำจากอาหารใช่ไหมครับรวมถึงทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของโรคทางตาด้วยช่วงน้ำท่วมนะครับก็หวังว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์นะครับในวันนี้นะครับ
1: ค่ะก็หวังว่าวันนี้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อแล้วก็โรคตานะคะจะทำให้ผู้ฟังนะคะก็สามารถฟังแล้วก็ประยุกต์ความรู้ไปได้ไปดูแลตัวเองไปดูแลคนที่บ้านนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณนะคะวันนี้
0: ครับก็ขอบคุณครับก็ขอให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์น้ำท่วมช่วงนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: หมอบูยังเปิดตรวจอยู่นะคะไปได้

จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะเราพบกันเช่นเคยนะวันนี้พร้อมหรือยังคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังสาระดีๆกันได้วันนี้สุริพรทำหน้าที่เช่นเคยจะคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอมี
2: สวัสดีค่ะ
1: คุยกันเรื่องของเท้ากันซะหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกปวดเท้าพอเวลามีปัญหาทีไรเราจะหาข้อมูลหาหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองมีอาการเจ็บๆปวดปวดเดินเดินอยู่บางทีมีความรู้สึกแบบไม่แน่ใจว่าเท้าเราผิดรูปหรือเปล่ามันดูแบบเดินไม่ได้แบบปกติอ่ะมันเหมือนมันบิดข้างนึงหรือเปล่าเวลาถ้าเกิดสมมติยืนตัวตรงๆใช่ไหมคะแล้วขาชิดกันเนี่ยปกติเนี่ยมันเหมือน
2: มันเหมือนไม่เอียงเอียงนิดนึงใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: คือปัญหาเรื่องเท้าจริงๆเราพบเยอะนะฮะคนไทยเนี่ยนะประหลาดมากเลยฮะปรากฏว่าคือเท่าที่ตรวจคนไข้มาเนี่ยจากประสบการณ์ที่ตรวจเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: คือพอให้ลุกยืนปุ๊บเนี่ยผมว่าประมาณทั้ง 80% นะเท้าแบน
1: เท้าแบน
2: อันนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคนไทยเราเป็นเท้าแบนกันเยอะ
1: โอ้อ๋อ
2: จริงๆอุบัติการเนี่ยมันไม่ถึง 80% นะอุบัติการมันน้อยนะฮะคือแต่ว่าที่ทุกวันนี้เจอเนี่ยเจอโรคเท้าแบนกันเยอะนะครับนะปัญหาของเท้าผิดรูปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเท้าแบนอีกอันหนึ่งเท้าโก่ง
1: ฮะ
2: เท้าโก่งก็มีแต่เท้าโก่งเนี่ยจะพบน้อยกว่าเท้าแบนแต่จะบอกให้ว่าเท้าโก่งมีปัญหามากกว่าเท้าแบน
1: เคยได้ยินแต่ขาโก่งนะ
2: เท้าโก่งก็คือปกติแล้วเท้าแบนเนี่ยคือก็พอเวลาเราเหยียบพื้นเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอุ้งเท้าใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่อุ้งเท้ามันจะต้องยกขึ้นมาประมาณสัก25 องศาแต่ปรากฏว่ามันไม่ยกมันแฟบลงไปเลยซึ่งปัญหาเนี่ยเกิดจาก2กรณีกรณีที่1คือกรณีกระดูกที่มันผิดปกติ
1: ค
2: ือกระดูกเนี่ยมันให้ตัวมากเส้นเอ็นกระดูกของที่ติดกับกระดูกมันให้ตัวกว่าปกติมันก็เลยแบนลงมาหรือ2เส้นเอ็นที่เป็นสลิงในการดึงมันเนี่ยเส้นเอ็นเส้นหลักที่อยู่ด้านในนะดึงมันเนี่ยปรากฏว่ามันอ่อนแอลงอ่อนแอลงเพราะอะไรมี2กรณีอีกกรณี1คือเส้นเอ็นเองนะครับมันกล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนแรงนี่เป็นโรคอื่น2ก็คือมันดันไปมีกระดูกงอกอยู่ในเส้นเอ็นนั้น
1: ค่ะ
2: พอมีกระดูกงอกปุ๊บเนี่ยแรงที่มันจะไปดึงกระดูกจริงตรงจุดเกาะของมันเนี่ยก็ไม่มีก็เลยทำให้มันแฟบลงไปก็เลยทำให้เกิดเท้าแบนทีนี้เท้าแบนเนี่ยนำมาสู่ปัญหาอะไรได้บ้างนะส่วนใหญ่ก็แน่ๆล่ะพอเวลาเราเดินเยอะๆเนี่ยมันจะเจ็บต้องบริเวณอุ้งเท้านะครับเจ็บอุ้งเท้าได้2นะเจ็บเอ็นร้อยหวาย
1: ค่ะ
2: นะ3เจ็บทางด้านในเท้าเพราะว่ามันเป็นจุดเกาะเส้นเอ็นที่ใช้ในการยกขึ้นมาม
1: ันปวดมันเจ็บพร้อมกันเลยใช่ไหม
2: ใช่มันจะมาหมดมันจะแต่ว่ามันอาจจะเจ็บทีละอย่างก็ได้นะบางคนเนี่ยเจ็บส้นเท้าก็มีเพราะว่าแนวแรงที่มันลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนนะอันนี้คือเท้าแบนเท
1: ้
2: าแบนนี่ปัญหาเยอะแต่ว่าไม่ค่อยรุนแรง
1: ค่ะ
2: คือรำคาญอ่ะเอางี้ดีกว่าม
1: ันปวดบางเนี่ยที่เป็นอยู่ปวดส้นเท้าแต่จริงๆดูจากรูปเท้าแล้วไม่เท้าแบนนะ
2: มาอันนี้มันก็คือถ้าเป็นจากคนที่เท้าไม่แบนเนี่ยนะแล้วมีอาการเจ็บส้นเท้าเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นจากการใช้เยอะก็ได้ เพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้น้ำหนักเยอะ ใช่ไหมฮะ อีกอันหนึ่งก็คือเท้าโก่งเท้าโก่งเนี่ยอุ้งเท้าเนี่ยปกติมันต้อง25 องศาใช่ไหมปรากฏพวกนี้เกิน25 องศาไปสูงโด่งเลยลองคิดดูนะเลือกใส่รองเท้าจะยากขนาดไหน เคยมีคนส่งข้อความมาในเพจนะฮะถามว่าเนี่ยเท้าโก่งทำยังไงดีเท
1: ้
2: าโก่งเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับโรคทางกรรมพันธุ์ซะส่วนใหญ
1: ่กรรมพันธุ์เลยเหรอ
2: ใช่พอเท้ามันโก่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บส้นเท้าตลอดเจ็บบริเวณอุ้งเท้าตลอดเวลา
1: อุ้งเท้า
2: อ
1: ัน
2: นี้ยากเพราะว่าลองคิดดูนะถ้ามันสูงมากๆเนี่ยส้นอุ้งเท้ามันสูงมากพอเราเหยียบลงไปเนี่ยมันจะเหมือนไปยืดมันทำให้เจ็บเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้ามากๆตลอดเวลา
1: เ
2: พราะว่าเท้าโก่งมันเกิดจากเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าที่มันหดรั้งผิดปกติแล้วเวลาเราเดินปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้มีการเจ็บบริเวณใต้ฝ่าเท้าอย่างรุนแรงนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ลำบากนะลำบากทีนี้การผิดรูปอย่างอื่นมีอะไรอีก การผิดรูปอีกอันนึงก็คือ
1: เอียงได้มั้ย
2: จะเป็นจากในเด็กใช่ถูกต้องก็คือเท้าแป่หรือเท้าเอียงนะ
1: หรือว่าเราเป็นอันนี้
2: เท้าเอียงเนี่ยจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่มันมีเอียงเข้าในกับเอียงออกนอกนะฮะนะเอียงเข้าในเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นจากเด็กนะเขาเรียกว่าโรคเท้าแปรในเด็กนะฮะจริงๆมันมีชื่อเรียกอะนะเรียกว่าคลับฟุตคลับที่ประถ้วยนะฮะมันลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนลูกกล้วยนะฮะเท้าเนี่ยมันแปรแต่เด็กแล้วพอโตสมมติต่อให้เรารักษานู่นนี่อะไรมาแล้วใส่ฟงใส่เฟืองมาแล้วพอโตขึ้นมาเท้ามันก็จะยังเอียงเข้าในอยู่นิดๆพอเอียงเข้าในปุ๊บมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้นะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเท้าผิดรูปในรูปแบบต่างๆ
1: ค่ะ
2: ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย
1: ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายคืออันนี
2: ้ผิดรูปแล้วทำให้ออกกำลังกายผิดปกติได้อย่างไร
1: โอ้โหแค่ลำพังถ้าผิดรูปแค่ธรรมดาก็
2: เพราะว่าผิดรูปเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีอาการแต่พอเราไปออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยอาการมาแล้วคราวนี
1: ้
2: นะเหตุผลก็เพราะว่ารองเท้าในการใช้ออกกำลังกายแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน
1: ใช่
2: นะครับสำหรับคนที่มีความผิดปกติเรื่องรูปเท้านะก็ถ้าสมมติเป็นพวกเท้าแบนนะครับพวกนี้เนี่ยปัญหาก็คือจะเจ็บบริเวณด้านในของเท้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวเสริมอุ้งเท้าอยู่ด้านใน
1: อ๋อ
2: เพื่อลดแรงถูกไหมครับแต่ว่าบางทีเสริมอุ้งเท้าก็ยังแก้ไม่ได้อีกพวกนี้อาจจะต้องเสริมทั้งใต้ฝ่าเท้าเลยทำให้มันนูนขึ้นแต่ว่าสำหรับพวกเท้าโก่งอันนี้นี่แก้ยากสุดเพราะว่ามันเป็นจากเส้นเอ็นที่มันเกร็งส่วนใหญ่พวกนี้ต้องผ่าตัด
1: โอ้โห
2: ส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดซึ่งอันนี้ลำบากแล้วผ่าตัดเท้าเนี่ยในโรคบางโรคเนี่ยกลับมาได้ไม่ได้ดีเท่าปกติคือเดิมตอนเนี้ยเดินดีกว่าออกกำลังกายยังพอได้แต่พอไปผ่าตัดปุ๊บกลับมาเจ็บกว่าเดิมก็มี
1: โอ้ถ้างั้น
2: พวกลักษณะบางโรคนะบางโรคนะอย่างเท้าโก่งเนี่ยบางทีรักษายาก
1: ไม่จริงๆนะอย่างรองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะสำหรับในการออกกำลังกายอันเนี้ยด้วยความที่เคยไม่รู้มาก่อนด้วยเหมือนกันว่าอ๋อเราเห็นเป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะออกกำลังกาย
2: ใช้ได้หมด
1: เหมือนกันจะวิ่งจะ
2: เราคิดว่าใช้ได้หมดจริงๆไม่ใช่
1: คู่เดิม
2: แต่ละชนิดเนี่ยต่างเลยเพราะว่ามันรองรับเท้าได้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้รวมถึงลักษณะการวิ่งการใช้งานนะ
1: โห oh.
2: ยังมีการวิ่งการใช้งานอีก
1: ถึงว่ารองเท้ามีแบบหลากหลายรูปแบบแบบเป็นเดี๋ยวนี้เป็น running เป็นแบบสำหรับในการเขาเรียกอะไรนะ
2: เทนนิสก็มีแต่ประเภทไปกอล์ฟก็มี
1: อะไรพวกเนี้ย
2: ซอกฟุตบอลก็มีอีกแบบ
1: ใช่ใช่แตกต่างกันไป
2: คืออันนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันนะโครงสร้างของรองเท้าอันเนี้ยสำหรับนักกีฬาแต่ละชนิดถูกไหมซึ่งเท้าเขาต้องเป็นปกตินะแต่ถ้าเท้าเขาไม่เป็นปกติเราก็ต้องเอารองเท้าเขาเนี่ยไปโมดิฟายอีกนะครับคืออย่างเช่นโรคเท้าแปรเนี่ยเท้ามันจะเอียงใช่ไหมพอเท้ามันเอียงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าใต้เท้าเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรเพราะมันเอียงไปทั้งเท้าแล้วปรากฏไปเจ็บที่ร้อยไหวเพราะว่าพอเท้ามันเอียงเยอะๆแล้วมันแข็งข้างในเนี่ยพอเราวิ่งเนี่ยข้อเท้ามันจะใช้งานมากกว่าปกติทำให้เจ็บที่ร้อยไหวอีกนะครับเพราะฉะนั้นคือจะมีคนไข้ที่มาเจอเราบ่อยมากนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอเดินปกติไม่เป็นแต่พอเล่นกีฬาเนี่ยแล้วเป็น
1: นั่นสมัยงั้นก็แสดงว่าเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเราอ่ะเท้าผิดรูป
2: ยังไง
1: อ
2: ัน
1: ไหน
2: ใช่คือหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราผิดรูปยังไงคืออยากให้เราเนี่ยสนใจเท้าเรานิดนึงคือตัวเราเองนี่เป็นหมอกระดูกนะ
1: ค
2: ือเพิ่งมาสนใจเรื่องเท้าตอนที่เราไปเรียนเรื่องเท้าในช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งของอ่านหนังสือเรื่องเท้าอยู
1: ่
2: ผมก็มาลองมาดูเท้าดูซิเป็นยังไงบ้างปรากฏเท้าเราเนี่ยมันของผมได้ปกตินะแต่ทีนี้ต้องบอกเลยว่าปกติคนเราไม่ค่อยสนใจรูปร่างของเท้าเราเท่าไหร่จนกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาใช่ไหมฮะมีเคสเนี่ยเพิ่งมาล่าสุดเลยเป็นผู้หญิงนะครับปกติเขาวิ่งนะแต่ถ้าเดินปกติไม่เป็นไรเดินไม่เป็นไรเลยกดไม่เจ็บด้วยปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยมาเจอเราก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นเท้าแบนพอเท้าแบนเสร็จปุ๊บเขาบอกทุกครั้งที่เขาไปวิ่งเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในเท้าตลอดเวลา
1: ค่ะ
2: เราก็บอกว่างั้นเปลี่ยนกีฬาได้ไหมไม่ได้หมอเปลี่ยนกีฬาเหมือนเปลี่ยนสามีเปลี่ยนไม่ได้รักไปแล้วรักแล้วรักเลย
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมคือคนบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนกีฬาไม่ได้นะ เขาบอกเขาชอบวิ่งมากเขาอยากวิ่งมาราธอนแล้วเนี่ยตอนแรกเขาวิ่ง5กิโลแล้วไม่มีปัญหาปรากฏพอวิ่ง10กิโล15กิโลปุ๊บเริ่มมีอาการซึ่งอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าเท้าแบนเนี่ยกล้ามเนื้อถ้าเท้าแบนไม่มากพอเวลาเราเดินเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้ออยู่แค่สักประมาณ 5-10% นั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แต่พอเราไปวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เกือบเต็ม 100% ถูกไหม
1: ค่ะ
2: พอเราวิ่งไปสักระยะนึงอ่ะอาการจะออกเลยเขาจะเจ็บแล้วตอนวิ่งอ่ะมันมีการยืดหยุ่นยืดหยุ่นมันจะยังไม่เจ็บทันทีมันเหมือนเราโดนกระแทกแล้วชาตอนแรกอ
1: ่
2: ะ
1: เลยไม่รู้สึก
2: พอผ่านไปสักวันสองวันนะเจ็บแล้วพอคราวนี้พอไปวิ่งอีกมันจะเจ็บหนักกว่าเดิมจนวิ่งไม่ได้จนต้องหยุดนะพวกนี้เนี่ยปัญหาถ้าเอาแก้ง่ายๆที่สุดนะฮะก็คือปรับที่รองเท้าก่อนบางคนเนี่ยก็คือจะใช้แค่รองเท้า cross training ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยไปเดินเขาบอกเขาเปลี่ยนมาทุกยี่ห้อแล้วยี่ห้อดังๆ Nike Adidas อะไรเปลี่ยนมาหมดละไม่ดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าลองตรวจดูซิปรากฏว่ามันมีพอเอ็กซเรย์ไปเนี่ยมันมีกระดูกงอกอยู่อันนึง
1: เอ้า
2: แล้วพอกดปุ๊บเนี่ยเจ็บตรงนี้แหละหมอ
1: ค่ะ
2: เท้าแบนอย่างที่บอกมันอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่เกิดจากเส้นเอ็นที่มันมีกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันนี้เนี่ยคนไข้เขาเห็นกระดูกงอกเขาต้องคนตามเซนทั่วไปอ่ะ นี่ไงเป็นเพราะกระดูกงอกไปตัดออกแล้วกันจะได้หาย ซึ่งการตัดออกไม่รักษาเท้าแบนเพราะไอ้กระดูกที่มันงอกเนี่ยมันมาทีหลัง
1: ไม่ได้เกี่ยว
2: มันแบนไปก่
1: อ
2: นแล้วไอ้กระดูกมันค่อยมาแล้วมันก็ค่อยเดเวลลอปขึ้นมาถึงตัดทิ้งเดี๋ยวมันก็มาใหม
1: ่อุ้ย
2: หรือถึงแม้มันไม่มาใหม่เท้ามันก็ยังไม่ได้รับการแก้อยู่ดีส่วนใหญ่พวกนี้ต้องนำไปสู่การผ่าตัด
1: แล้วอย่างถ้าเกิดสมมติเป็นเท้าแบนแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นอาการอื่นร่วมด้วยได้ไหมเช่นแบบมันโก่งด้วยแบนด้วย
2: กำลังจะพูดเลยคำถามดีมากเลยฮะพอเท้าแบนเนี่ยบางคนนะไม่ได้มาด้วยปัญหาเท้ามาด้วยเจ็บเข่า
1: อ้าว
2: เพราะว่าพอเวลาเท้าเราแบนเนี่ยมันจะมีโหลดหรือการลงน้ำหนักเนี่ยที่ลงน้ำหนักสู่ทางด้านในเข่ามากจนเกินไปลองคิดนะเท้าแบนเนี่ยคือเท้ามันแบออกนอกนะพอเท้าแบออกนอกปุ๊บเข่ามันจะเอียงเข้าในพอเข่ามันเอียงเข้าในปุ๊บโหลดมันจะลงที่เข่ามากกว่าปกติมีพี่คนหนึ่งก็ไอ้นี้เป็นผู้ชาย
1: ทำไมเจอเยอะทางเคส
2: เราเจอประจำ นะฮะคือเราเนี่ยเป็นหมอนักกีฬาเพราะฉะนั้นเราเจอคนที่เล่นกีฬาเยอะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเขาชอบเล่นกีฬากันมีอยู่เคสหนึ่งเป็นผู้ชายนะอายุประมาณ45ปีนะเป็นพี่อยู่นิดเดียวนะแต่เจ็บเข่ามากปวดเข่าเลยเอ็กซเรย์มาปรากฏข้อสะบ้าเริ่มเสื่อมละซึ่งอันนี้เขาบอกทุกครั้งที่เขาวิ่งเขาจะมีการเจ็บเดินไม่เป็นไรส่วนเท้าข้อเท้าเขาเนี่ยไม่เจ็บ
1: ก็ดูแล้วก
2: ็แต่พอถอดรองเท้าปุ๊บเท้าแบนติดพื้นเลยแบนแทบเลย
1: อ้าว
2: แต่ว่าเจ็บเข่าด้านในตลอดเวลา
1: ก็มาหาเรื่องเข่า
2: แก้ยังไงดีปรากฏว่าไปเสริมรองเท้าให้มันนูแต่ต้องเสริมเยอะเลยนะคนเนี้ยเสริมแบบนูนขึ้นมาจนได้25องศาละนะเขาไปซื้อตัวแผ่นรองเนี่ยแผ่นรองเนี่ยนะต้องบอกนิดนึงมันจะมีของหลายประเทศถ้าโซนยุโรปเนี่ยแผ่นมันจะใหญ
1: ่
2: เพราะตัวเขาใหญ่แต่ถ้าซื้อของที่ประเทศญี่ปุ่นนะหรือของเอเชียของเราเนี่ยแผ่นมันจะเล็กนะผมแนะนำงี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเท้าแบนหนักๆเนี่ยให้ซื้อแผ่นของทางยุโรปดีกว่า
1: ไม่มันแบบ
2: เพราะมันจะใหญ่ยิ่งใหญ่มันก็จะพอดีซัพพอร์ตบางคนคิดว่าเริ่มจากเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเขาใส่ตัวรองเท้าปุ๊บนะอาการเจ็บเข่าดีขึ้นจนตอนเนี้ยเขาติดไอ้ตัวที่รองนี่เลยนะแล้วพอที่รองเพราะวันไหนเขาไม่ได้ใส่ที่รองนะแล้วเขาใส่ตัวล็อกข้อเท้าให้มันซัพพอร์ตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาไปวิ่งแล้วเขาไม่เจ็บ
1: ก็คือมันแก้ถูกจุดแหละ
2: ถูกต้อง
1: คิดว่าเป็นเรื่องเข่าด้วยซ้ำไป
2: บางคนเนี่ยไปออกกำลังกายแล้วก็บอกเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะกีฬาคือคนส่วนใหญ่จะไปโทษกีฬาก่อนโทษตัวเองถูกไหมอันนี้เป็นธรรมชาติ
1: ค
2: ือพอเวลาคนไข้มาก็บอกเราก็ต้องถามก่อนเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าเจ็บส้นเท้าเนี่ยเล่นกีฬาอะไรบอกวิ่งก็นี่ไงคุณวิ่งเยอะไปบางทีไปเจอหลายหมอใช่ป่
1: ะ
2: เนี่ยคุณวิ่งเยอะไปก็เลยเจ็บส้นเท้าไงจริงไม่ใช่นะอาจจะเป็นจากการผิดรูปของเท้าตัวเองหรือเปล่านะครับ
1: ถ้าอย่างนี้สมมติว่าอย่างถ้ารีไปเนี่ยไปหาหมอหมีหรือไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยไปบอกได้เลยไหมบอกว่าเอ้างั้นขอเอ็กซเรย์ขออะไรดูดูเลยขอตรวจเลยได้ไหม
2: ตรวจเนี่ยจริงๆไม่ต้องเอ็กซเรย์หรอกฮะเท้านี่ง่ายมากยืนหันหลังยืนหันหน้าให้เราดูเราก็จะเริ่มรู้ละนะแล้วก็กดจับดัดพวกนี้เราก็รู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรนะครับนะทีนี้ปัญหาจากการเล่นกีฬาในคนที่รูปเท้าผิดปกติเนี่ยคำแนะนำนะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าไปเปลี่ยนรองเท้า ทีนี้คนที่เขาบอกว่าเปลี่ยนรองเท้าเขาก็จะถามว่าเปลี่ยนยังไงหมอเปลี่ยนยี่ห้อหรือว่าเปลี่ยนยังไงในตระกูลรองเท้าของบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบคือเป็นแบบคอสตอมไมซ์คือสร้างขึ้นมาเพื่อคนคนนั้นตัดรองเท้าว่าง่าย
1: ๆ
2: อีกอันนึงคือรองเท้าที่เขามีขายอยู่ทั่วไปมันก็เหมือนใส่เสื้อผ้านะปกติเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราไปตัดอ่ะมันจะพอดีกับตัวเราถ้าเราไม่ตัดนะมันก็อาจจะต้องพยายาม mix and match หรือเอาให้มันใกล้เคียงดีที่สุด
1: โอ้ยแต่รองเท้าตัดเองอ่ะ
2: มันไม่สวย ทุกคนพูดรองเท้าตัดมันมักจะไม่สวย
1: ใช่
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่สวยบางครั้งมันไม่ค่อยดีไง
1: ก็ไม่แน่เสมอ
2: มันมีคุณมีโทษถูกไหม
1: มีนัยยะอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มี
1: คือมาดู
2: แม่ก็ลากเข้าเรื่องอื่นอีกแล้วไปไม่เป็นเลยนะทีนี้ก็อยากแนะนำอย่างนี้ฮะคนที่มีปัญหาเรื่องของเท้าผิดรูปนะ
1: นะ
2: ช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเท้าผิดรูปก่อนไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนเท้าโก่งเท้าแปรเท้าเอียงนะพวกนี้เนี่ยก่อนจะเล่นกีฬานะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเราตัดรองเท้าสำหรับการไปทำงานรองเท้าทำงานอ่ะไม่ต้องตัดหรอกเพราะรองเท้าทำงานเราทำงานแป๊บเดียวนึกออกไหม
1: อ
2: ๋อแต่ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนคิดคือสำหรับผมเนี่ยถ้าอาชีพหมอโอเคแหละส่วนใหญ่มันนั่งมันไม่ค่อยยืนเราก็อาจจะไม่ต้องตัดก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าแหมเราเดินเยอะเป็นคนเดินเยอะเดินไกลนะแล้วก็ทำงานเดินทั้งวันอ่ะอันนี้ก็ควรจะไปตัดแต่ว่าเล่นกีฬาเนี่ยคือเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องของการตัดรองเท้ากีฬาสังเกตไหม
1: โอ้ยไปตัดตรงไหนอะไรยังไงแค่รองเท้าธรรมดายังหาตัดยากเลย
2: เราก็รู้สึกเราจะหาทำเฉพาะพวกรองเท้าทำงานคัชชูเพราะว่ามันเป็น tradition คือมันเป็นสิ่งที่เขาทำกันมาประจำคืออันนี้คิดง่ายไงเพราะว่ามันเห็นภาพไปที่ร้านรองเท้าปุ๊บอ่ะตัดรองเท้าคัชชูอันนึง
1: ค่ะ
2: มันมีการตัดรองเท้าผ้าใบมีนะคือพวกนี้ถ้าเกิดเราวัดรูปเท้าเนี่ยเราต้องการให้มันมีความสูงความเตี้ยนะเท้าเนี่ยมันจะมีด้านในด้านนอกความสูงตรงกลางใช่ไหมฮะเราจะกำหนดได้เลยว่าเอาหน้ากว้างหน้าแคบสำหรับพวกเป็นหัวแม่เท้าแปรเอาหน้ากว้างเพื่อให้มันมีการให้ตัวคนเท้าแบนทำตัวอากหรือตัวอุ้งเท้าให้มันนูนขึ้นคนที่เอ็นร้อยไหวอักเสบนะฮะเจ็บด้านหลังบ่อยๆทำด้านหลังให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่ทำให้มันไม่กดส้นเท้าเราอันนี้ทำได้หมดหรือร่วมถึงส้นเท้าทำให้มันหนาขึ้นเพื่อลดการเจ็บเอ็นใต้ฝ่าเท้าอันนี้จะบอกว่ามันมีการตัดรองเท้าสำหรับนักกีฬาใครอยากทำไปตัดได้พวกนี
1: ้
2: จะทำให้เล่นกีฬาได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของคนที่เท้าไม่ผิดรูปแต่ไปเล่นกีฬาแล้วเจ็บ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักพบได้ง่ายนะครับเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงทำให้น้ำในร่างกายของผู้สูงอายุลดลงไปด้วยการตอบสนองการกระหายน้ำก็ลดลงทำให้ไม่รู้สึกอยากดื่มน้ำร่างกายจึงไม่ได้น้ำชดเชยประกอบกับความเสื่อมของร่างกายเช่นกั้นปัสสาวะไม่ได้หกล้มง่ายข้อเข่าเสื่อมซึมเศร้าสมองเสื่อมทำให้ไม่อยากดื่มน้ำรวมทั้งยังพบปัญหาโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองซึ่งต้องได้รับยาขับปัสสาวะทำให้น้ำในร่างกายน้อยลงรวมทั้งปัญหาสายตาทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาน้ำดื่มและที่สำคัญนะครับผู้สูงอายุที่มีอาการมือสั่นหยิบจับหรือกำไม่ได้ทำให้ไม่สามารถดื่มน้ำได้ด้วยตนเองอาจนำมาสู่ภาวะขาดน้ำได้ผู้ดูแลจึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ให้ดื่มอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอกระหายน้ำหรือจนปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มไม่ควรให้ผู้สูงอายุดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
1: PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาติดตามพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเอาทีนี้เรารู้ไปแล้วว่ารองเท้าเนี่ยจริงๆนะถ้าสมมติแบบเท้าผิดรูปหรืออะไรเงี้ยแล้วไปเล่นกีฬามันเจ็บได้อยู่แล้วแหละ
4: ใช่
3: ไหมแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ไปเล่นกีฬา
4: แล้วมันเจ็บเจ็บตรงไหนได้บ้างคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับกีฬานะครับส่วนใหญ่ที่เจอจริงๆบ่อยๆนะฮะก็จะมีแค่2อันเท่านั้นแหละก็คือเจ็บส้นเท้าเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนักวิ่งลงกรดเยอะ ใช่ไหมคือมันค่อนข้างฮิตไงแล้วมันง่ายวิ่งเน
3: ี่
4: ย
3: ไม่ต้องใช้อุปกรณ
4: ์ใส่ชุดปุ๊บวิ่งได้เลยนะครับพวกนี้ส้นเท้าเขาเรียกรองช้ำอันนี้เจอเยอะ
3: ถือ
4: ว่ารองช้ำในที่นี้เนี่ยมันจะรักษาง่ายกว่าคนที่เป็นรองช้ำซึ่งเกิดมาจากไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าอย่างนี้การออกกำลังกายเนี่ยพอรองช้ำเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะให้ไปดูรองเท้ากันอันดับแรกเลย
3: ค
4: ือคนเล่นกีฬาแล้วเจ็บในขณะที่ปกติไม่เล่นแล้วเจ็บเนี่ยไม่ถ้าไม่เล่นไม่เจ็บถูกไหมแต่พอเล่นแล้วมันเจ็บไม่เล่นมันไม่มีการกระแทกไม่มีอิมแพ
3: ค
4: นะครับแล้วส่วนใหญ่คนที่เล่นกีฬาบ่อยๆมักจะไม่อ้วนถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เพราะฉะนั้นคนที่เล่นกีฬาเนี่ยถ้าเจ็บปุ๊บเนี่ยให้สงสัยได้เลยอย่างแรกรองเท้าเสื่อมคนเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงรองเท้ามันเสื่อมนะ
3: ใช่
4: บางทีบางคนเนี่ยใส่คู่เดียวเนี่ย5 ปีอย่างเงี้ยจริงบางคนบอกโอ้ผมใส่ชอบมากเลย
3: โอ้มันชินไปแล้วอ่ะ
4: คือแมททีเรียลของรองเท้าเนี่ยนะทำมาเนี่ยปีหนึ่งสองปีเนี่ยไปละ
3: อ้าวเหรอ
4: แล้วยิ่งแต่ก่อนเนี่ยมีรุ่นพี่เป็นหมอเหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยหมีเนี่ยนะรองเท้าเนี่ยใช้ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเสื่อมละจริงพี่เนี่ยนะตอนนั้นพี่เขาอายุ40 กว่าผมก็ตอนนี้แหละเขาบอกว่าพี่เนี่ยวิ่งไปนะปีนึงเนี่ยถ้าปีนึงนะพี่จะรู้เลยพี่จะเริ่มเจ็บทันทีเลยรองเท้ามันเหมือนฟองเลยเพราะอะไรเพราะว่าส้นของมันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแมทเทอเรียลพอเราใช้ทุกวันเนี่ยกระแทกไปบางคนถ้าวิ่งไกลๆจริงๆนะครึ่งปีก็รู้แล้วรู้เรื่องละก็จะเริ่มเจ็บขึ้นมาทันทีเพราะมันจะแข็งแมทเทอเรียลพวกนี้มันแข็งขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราไปวิ่งกลางแดดหรือเก็บรองเท้าไว้ในรถตากแดดพวกนี้เนี่ย6 เดือนก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บส้นเท้าเมื่อไหร่ก็ตามนะลองง่ายๆจะดูว่ามันเสื่อมหรือยังไปซื้อตัวเฉพาะตัวรองเท้ามาใส่ก่อนนะ
3: ที่มันแบบหนาๆ
4: ใช่พวกนี้แก้เนี่ยลองซื้อตัวรองมาก่อนส่วนเรื่องระยะทางที่ไกลขึ้นอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากนะครับแต่ว่าแก้ที่รีบแก้นะเพราะถ้าเกิดว่าเจ็บแล้วเจ็บเรื้อรังไปเนี่ยโอ้คราวนี้รักษายากเลยนะสุดท้ายต้องมาฉีดยงฉีดยาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไม่แนะนำนะอีกอันหนึ่งก็คือเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะเจอกับคนที่เล่นกีฬาประเภทกระโดดนะครับส่วนใหญ่ก็คือพวกแบดบาสหรือไม่ก็ฟุตบอลก็มีนะเจ็บเอ็นร้อยหวายนี่จะเจอบ่อยนะครับแต่นี้เนี่ยอาจจะแก้ยากนิดนึงเพราะว่ามันมีการกระโดดใช่ไหมพวกนี้เนี่ยเราแนะนำให้ยืดเส้นเยอะๆคือเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะใครก็ตามที่เจ็บหรือเจ็บบ่อยๆเรื้อรังเนี่ยผมแนะนำนะฮะไปยืนบนบันไดนะแล้วก็มือจับราวนะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยส้นเท้าเนี่ยยืดออกมาแล้วก็ดอบข้อเท้าลงนะก็คือการยืดเอ็นร้อยหวายเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้นะทีนี้บางคนเนี่ยทำ3 ครั้ง10 ครั้งเนี่ยไม่พอส่วนตัวผมเองเนี่ยยืดเนี่ยนะฮะกดลงไปค้างไว้น้ำ1 ถึง 10เนี่ยทำสัก100 ครั้ง จริงๆพ่อเนี่ยทำร้อยครั้งจริง
3: ๆแล้วไอ้ที่มันมีแท่นไม้ที่มันเอียงๆแล้วให้ไปยืนอย่างน
4: ั้
3: น
4: อันนั้นก็ได้สำหรับคนที่ช่วงแรกๆเริ่มต้นแล้วส้นไอ้ร้อยหวายเราอาจจะตึงอยู่แล้วพวกเนี้ยเราพยายามยืดมันบ่อยๆอาการจะดีขึ้นนะครับสำหรับเอ็นร้อยหวายจริงๆอันเนี้ยยืดได้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาแล้วอะไรจะช่วยไหมการใส่รองเท้าที่หุ้มข้ออาจจะช่วยได้บ้างเพราะว่าตรงนี้มันจะขยับน้อยตรงเอ็นร้อยหวายจะขยับน้อยก็ปรับโดยการใส่รองเท้าเป็นหุ้มข้อใครที่มีการเจ็บอยู่นะลองดูเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่คัชชูอะไรนี้ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะหรืออย่างเล่นกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เราใส่รองเท้ากีฬาอยู่แล้วลองใส่ที่มันหุ้มเหนือข้อขึ้นมารองเท้าแบดก็มีนะรองเท้าแบดเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าผมใช้รองเท้าที่มันไม่ได้หุ้มข้อเนี่ยมันจะมีรองเท้าแบดแบบหุ้มขึ้นมาแบบซัพพอร์ตมากเลยตรงข้อยี่ห้อยูเนกผมใช้อยู่นะไม่ได้โฆษณาน
3: ะ
4: แต่ว่าคือพอหุ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยผมหายเจ็บเอ็นร้อยหวายเลยตอนแรกผมเจ็บมากนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบวิ่งเยอะแต่ไม่ได้เก่งนะแต่วิ่งเยอะพวกเนี้ยพยายามใช้รองเท้าหุ้มที่มันขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ก็แนะนำไว้เพราะฉะนั้นเอ็นร้อยหวายนะครับที่อักเสบก็แก้ด้วยรองเท้าแก้ด้วยพฤติกรรมแก้ด้วยการ stretching ส่วนเอ็นใต้ฝ่าเท้าหรือรองช้ำก็พยายามปรับรองเท้าดูก่อนส่วนใหญ่เรื่องอื่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้อ้วนอยู่แล้วเราต้องใช้งานหนักอยู่แล้วลดการใช้งานไม่ได้เพราะมันคือทำเพื่อที่จะไปใช้งานถูกไหมการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้เนาะสำหรับทั้งคนที่มีความผิดปกติที่เท้าแล้วไปเล่นกีฬาเราจะแก้ยังไงก็ปรับที่รองเท้าก่อนไปตัดรองเท้าได้ยิ่งดีส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเท้าแบนหรือเท้าเอียงหรือเท้าผิดรูปเนี่ยก็ลองปรับไปตามชนิดกีฬานะครับคนไหนที่เจ็บข้อเท้าใส่คุ้มข้อคนไหนเจ็บส้นเท้าเปลี่ยนแผ่นรองอาการก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับในรายการโรงหมอนะครับ
3: ได้ค่ะ
4: okay. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ได้รวบรวมกันต่อไปเนี่ยนะคะขอบคุณหมอมีด้วยค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ไปหาแน่เลย รู้สึกเท้าจะผิดรูปเหมือนกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอค่ะสุริพรลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทางนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส สำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราชที่ว่าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
9: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง3เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5-7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5-7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงของปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังสามารถติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่02-399-4012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิการปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สาระพาเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟัง

0: พลังศรัทธา
1: พลังล่าทุจริตสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะทางสถานี FM 99.75 MHz นะคะและ Facebook Live สวท.ชลบุรี FM 99.75 ค่ะ EP นี้เป็น EP ที
1: ่61ครับ
0: 61แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันนะคะสำหรับปีงบประมาณ70
1: ครับก็เป็นที่รู้กันนะครับสำหรับแวดวงราชการพอขึ้นเดือนตุลาคมนะก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่แล้วนะครับก็เป็นปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับซึ่งก่อนที่จะไป2570พี่ปัดย้อนกลับไป2569นิดนึงกลุ่มป้องเรามีอะไรบ้างครับ
0: กลุ่มป้องเรานะคะทุกปีเราก็จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันเชิงรุกการจัด Open House แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่โครงการขนาดใหญ่โนเบิร์มและนอกจากนั้นเนี่ยพิเศษก็คือทุกปีเราจะมีการประกวดเครือข่ายนะคะซึ่งเราเรียกว่า PACC Award ค่ะก็คือเราคัดเครือข่ายต้นแบบเป็นประจำทุกปีนะคะให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าในรายละเอียดต่อนะคะนอกจากนี้ ในปีของ69ที่ผ่านมาเนี่ยเราในเขต2นะคะปปท.เขต2เราก็มีงานพิเศษก็คือการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะในเรื่องของ EEC นะคะซึ่งเป็นปี69เชื่อมปี70งานชิ้นนี้นะคะปี69ที่ผ่านมาถามว่าเราทำอะไรบ้างในส่วนของ EEC เราได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการผลักดันให้ระดับนโยบายเนี่ยมีมติสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลักดันให้ภาคส่วนใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการภาครัฐหรือว่าจะเป็นในส่วนของการรับแจ้งนะคะก็คือระบบแจ้งรัฐในพื้นที่ EC ซึ่งเราก็ทำภายใต้ของสำนักงานปปท.เขต2โดยกลุ่มงานป้องกันนะคะที่เราได้เซตอัพศูนย์ EC ขึ้นมาน้องพี่เบิ้มอันนี้เป็นระยะที่1ค่ะคือก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นกันแล้วว่าเราอะได้มีการศึกษาโน่นนี่นั่นเนาะตั้งแต่ตอนสมัยคุณวรรณยังอยู่กับเรา ตอนนี้อัปเดตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ
1: พี่น้อยโกอินเตอร์แล้วครับตอนนี
0: ้โกอินเตอร์นะคะย้ายไปอยู่กองการต่างประเทศนะคะในส่วนของสำนักงานส่วนกลางและแต่เดี๋ยวเราก็จะมีน้องใหม่มาเดี๋ยวเราค่อยพามาแนะนำเนาะพี่เบิ้ม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะน้องใหม่มาก็ในส่วน EEC ตอนยุคสมัยที่คุณวรรณาพี่น้อยอะค่ะยังอยู่เราก็มีการศึกษาที่เคยได้เล่าไปแล้วนะคะมีการศึกษาว่าหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ EEC ที่นักลงทุนประชาชนเข้าใช้บริการมากที่สุด5หน่วยแรกนะคะแล้วก็กระบวนงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะเราเนี้ยเราก็เลยเอามาพัฒนาเป็นนโยบายนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยพบแล้วว่ามีตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประปาส่วนภูมิภาคตำรวจประกันสังคมและสำนักงานที่ดินจังหวัดในพื้นที่ EEC เนี่ย5หน่วยเนี้ยเป็นหน่วยที่ประชาชนนักลงทุนใช้บริการมากที่สุดดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่านโยบายที่เราออกอะค่ะเราเลยมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มในส่วนของสำนักงานที่

0: ถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น2หน่วยงานแรกนะคะ
1: ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดอยากจะให้ผอ.ปัดเนี่ยทำไมอาจจะเป็นคำถามของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่แหละว่าทำไมต้องนำระบบดิจิตอลเข้ามาแก้ไขปัญหาการทุจริตครับ
0: ค่ะง่ายๆเลยเนาะพี่เบิ้มอย่างปัดชอบพูดเสมอเลยว่ายุคสมัยก่อนเมื่อตอน10กว่าปีก่อนตัวปัดเองเนี่ยไปติดต่อกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนึงแล้วกันเนาะเราเนี่ยต้องไปยื่นกระดาษยื่นเอกสารต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็พูดง่ายๆแต่ตอนนั้นมันผ่านเอเจนซี่ก็คือเอเจนซี่ซื้อขายที่ดินนะเนาะว่าผมก็คือมันก็มีใต้โต๊ะอันนี้คือข้อสำคัญเหตุว่าทำไมถึงเลือกให้เป็นการให้เป็นการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มดีกว่าเพราะว่าในส่วนของการเผชิญหน้าเนี่ยมันย่อมนำมาซึ่งการโอกาสที่จะถูกเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐได้นะคะแล้วก็ความล่าช้าเกิดขึ้นได้แต่ถ้าทุกอย่างมันอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม1เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเผชิญหน้าพี่เบิ้มไม่ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องถูกเรียกรับสินบน
1: โอกาสที่จะเรียกก็ไม่มีแทบจะเป็นศูนย์
0: ใช่น้อยลงค่ะและอีกอย่างสำคัญนะคะอะไรที่อยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มมันมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนาะก็คือรู้เสมอว่ารับเมื่อไหร่รับเวลาอะไรนาทีที่เท่าไหร่แล้วไปเคาน์เตอร์ถัดไปเนี่ยใช้เวลากี่นาทีต่างๆพวกนี้มันสามารถแท็กกิ้งได้หมดเลยพอแท็กกิ้งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องตื่นตัวที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะมันมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์หรือว่าเอกสารพี่เบิ้มเนี่ยไปค้างอยู่ที่เคาน์เตอร์ A เนี่ยค้างระยะเวลาเกินกว่าที่กรอบกฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่โต๊ะ A เนี่ยก็จะโดนละว่ามีพฤติกรรมในส่วนของอาจจะละเว้นหรือว่าประวิงเวลาเพื่อทำให้พี่เบิ้มเนี่ยเสียประโยชน์ใดๆนะคะ
1: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่เรียกตรงๆเขาจะใช้วิธีการประวิงเวลาใช่ไหมประวิงเวลาให้เราเนี่ยต้องไปติดต่อแล้วก็ต้องไปเป็นผู้เสนออะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เป็นเทคนิคหนึ่งแต่พอเป็นดิจิตอลปุ๊บทุกอย่างมันต้องถ้าเราเอกสารครบแล้วคุณไม่ทำภายในกำหนดเนี่ยคุณก็มีความผิดแล้ว
0: ใช่เพราะว่าทุกวันนี้ที่เรายังไม่ได้พัฒนามากหมายถึงภาพรวมการให้บริการภาครัฐอะค่ะเป็นเพราะว่าการพัฒนาระบบราชการมันยังเป็นไปในรูปแบบเดิมๆมันยังไม่ได้เปลี่ยนแบบต่างประเทศอย่างสิงคโปร์อะค่ะแค่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเนาะถ้าพูดถึงถ้ายื่นบัญชีทรัพย์สินเขาก็ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงยังต้องไปส่งเอกสารถ้าพูดง่ายๆยังต้องไปส่งเอกสารผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องตรวจบัญชีทรัพย์สินนะคะเป็นต้นซึ่งหากมันเป็นดิจิตอลอย่างสิงคโปร์ได้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนะคะของสิงคโปร์ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยการดำเนินธุรกิจเนี่ยเขาก็ทำผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มหมดเลยเขาสามารถสับมิตแบบฟอร์มของเขาผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงาน A B ก็รับเรื่องต่อกันได้เลยเป็นต้นนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ากลับมาที่ประเทศไทยของเรามันยังไม่เป็นแบบนั้นและมันยังไม่มีจุดเริ่มต้นใดๆด้วยโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่สำนักงานที่ดินเนี่ยอย่างที่ปัดเล่า10ปีที่แล้วนะปัดเจออีกแบบนึงแต่ล่าสุดปัดไปทำเรื่องคอนโดคนละเรื่องเลยนะคะโอเคเราอะต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์ก็จริงนะพี่เบิ้มแต่ทุกอย่างเร็วมากถ้าปัดไม่ติดว่าปัดต้องรอบริษัทเจ้าของคอนโดเนี่ยมาจดจำนองโอนที่ดินเนี่ยเชื่อไหมว่าต่ำกว่า1ชั่วโมงปัดเสร็จแล้วปัดเสียเวลารอแค่รอผู้จะโอนอะแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ฮะนอกนั้นอะเร็วมากเพราะว่า เขาพัฒนาระบบเขาจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าจุดเริ่มต้นของเขต2ในการทำเรื่องที่ดินเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจากการสำรวจแต่จุดเริ่มต้นของเขต2เนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนและการล่อซื้อด้วยเนาะในสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีที่ไปล่อซื้อแต่อันนั้นเป็นกระบวนการเรื่องรังวัดที่ดินมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะตามข่าวนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่1โอเคมันค่อนข้างอิมแพคแน่นอนเพราะมีทั้งการล่อซื้อที่มีเคสทุจริตจริงและประชาชนจากผลสำรวจก็เป็นหน่วยงานที่ประชาชนเข้าใช้บริการเยอะจริงๆ
1: ครับ
0: เพราะงั้นน่ะถ้าเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของหน่วยงานนี้ได้มันอิมแพคกับประชาชนอย่างมากแน่นอนนะคะ
1: ก็ต้องชมผู้บริหารของกรมที่ดินด้วยนะเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งครับเขาก็พอปปช.เสนออะไรไปเขาก็ตอบรับมาทุกอย่างแล้วก็มีการร่วมมือกันมีการลงนาม MOU อะไรกันแล้วก็นำร่องให้มานะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี
0: ้
1: อาจจะเป
0: ็
1: นEP แรกแล้วก็อาจจะมี EP ต่อๆไปนะครับก
0: ็
1: เริ่มจากว่าทำไมต้องนำดิจิตอลมาแล้วทำไมต้องเป็นเขต2ทำไมต้องเป็นของพื้นที่ของ EC นะครับเดี๋ยวทางผอ.ปั่นก็จะมาลงรายละเอียดกันว่าทางเขต2โดยสำนักงานปปช.โดยเขต2เนี่ยจะนำร่องยังไงแล้วก็จะพัฒนาการยังไงทำไมถึงต้องเป็นกรมที่ดินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เอาจากไหนก่อนพี่บัตรเอาจากที่ดินก่อนแล้วกันนะต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเกริ่นคร่าวๆเนาะเรื่องที่มาที่ไปของการขับเคลื่อนคือมันเป็นถ่ายทอดจากระดับนโยบายลงมาค่ะก็คือพอเราอะฟีดแบ็กกลับไปที่กรมส่วนกลางนะคะว่าการศึกษาเราเป็นอย่างนี
1: ้
0: เพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเสนอทางผู้บริหารค่ะว่าให้มีวาระเข้าที่ประชุมในส่วนของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในคณะนั้นเนี่ยให้เสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อมติจะได้มีน้ำหนักในการขับเคลื่อนด้วยแล้วก็จะได้เป็นนโยบายรัฐบาลออกมาโดยตรงในการขับเคลื่อนในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มในการให้บริการภาครัฐนี้นะคะมันเลยเป็นที่มาว่าพอเราเสนอส่วนกลางเสนอที่ประชุมที่ประชุมก็เลยมีมติขอออกมาให้สำนักงานปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน3ประเด็นนะคะก็คือประเด็นที่1เนี่ยระบบแจ้งรัฐในพื้นที่ EEC ประเด็นที่2ก็คือระบบท้องถิ่นดิจิทัลในกลุ่มเทศบาลตำบลขึ้นไปทั่วประเทศและเทศบาลทุกประเภทในพื้นที่ EC
1: ครับ
0: ผู้ผิดไม่ใช่เทศบาลทุกประเภทอบอปททุกประเทศ
1: ปรับ
0: ประเภทนะคะในพื้นที่ EEC ซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น 2,997 หน่วยหากทำได้จริง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ประเด็นที่3
1: นั่นคือเป้าหมาย
0: ใช่ค่ะอันนั้นคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามมตินะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือสำนักงานที่ดินดิจิทัลก็คือเราไปถอดแบบจากศรีราชาเนาะสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รางวัล GECC อะค่ะเป็น2สมัยซึ่งเป็นรางวัลแบบดีเลิศนะคะได้ยากเกณฑ์เขาค่อนข้างสูงเราก็เลยถอดบทเรียนอันนั้นมาเพื่อขยายให้สำนักงานที่ดินทั้งหมด15สาขาในพื้นที่ EC เนี่ยมีแนวทางการปฏิบัติการให้บริการประชาชนตามแบบต้นแบบที่สำนักงานสาขาศรีราชาทำ
1: ครับนะถ้าใครชมผ่าน Facebook Live ของสวทเนี่ยก็จะได้เห็นว่าทางพี่ตันซึ่งเป็นฝ่ายเทคนิคของเราเนี่ยก็จะได้นำคลิปวิดีโอที่ท่านรองในการดำเนินการคณะกรรมการปปช.เนี่ยไปเยี่ยมชมที่ทางที่ดินศรีราชาแล้วก็ทางเทศบาลตำบลบางเสร่ในช่วงต้นนะครับก็จะได้ตามต่อได้ง่ายว่ามันเป็นมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเชิญพี่ปันต่อครับ
0: ใช่ค่ะ แล้วกลุ่มเหตุใดทำไมถึงเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้เนาะเหตุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี้สืบเนื่องมาจากตอนแรกอะค่ะตอนแรกมันเป็นตัวเลขแค่ 2852 2852เดี๋ยวก็จะมีภาพประกอบนะคะ2852เนี่ยเราไม่นับรวมอบต.อื่นๆในพื้นที่ EC แต่พอตอนหลังนะคะเราได้ทราบว่าพื้นที่ EC เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ศักยภาพสูงดังนั้นเนี่ยการบังคับใช้อ่ะควรเข้มข้นมากกว่าพื้นที่อื่นๆเราจึงรวมนะคะอบต.ในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะก็แปลว่าเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครอบจ.และอบต.ของ EEC นะคะจาก2852มันเลยกลายเป็นเลขสุทธิที่รวมอบต.ใน EEC เนี่ยก็เป็น2997ก็คือ2997แห่งนะคะกลุ่มเหล่านี้ค่ะทั้ง2,997 แห่งเนี่ยถามว่าไทม์ไลน์ชัดเจนเนี่ยแน่นอนค่ะคนที่กำหนดนโยบายอยากให้เสร็จภายในปี70นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะเราได้หารือกับทางกรมส่งเสริมซึ่งต้นปีงบประมาณเนี่ยเราต้องหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะร่วมกันว่าเราในไทม์ไลน์อ่ะมันไม่สามารถทำได้ทีเดียวหนึ่งด้วยศักยภาพของหน่วยงานความพร้อมของหน่วยงานอาจจะมีข้อติดขัดนะคะจาก2997เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งหมดดังนั้นจึงต้องมีการหารือร่วมระหว่างหน่วยที่ขับเคลื่อนนโยบายด้วยกันว่าจาก2997เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่ม A B C กลุ่ม A เนี่ยก็คือกลุ่มที่พร้อมปลั๊กอินระบบเลยพร้อมนำไปดำเนินการเลยกลุ่ม B เนี่ยอาจจะติดขัดบางประการกลุ่ม C เนี่ยติดขัดมาก
1: ครับ
0: ค่ะพูดง่ายๆก็คืออาจจะแค่ขาดบุคลากรสำหรับกลุ่ม B นะคะอาจจะแค่ขาดเชิงเทคนิคบางประการการย้ายฐาน data ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องได้รับการซัพพอร์ตมากกว่ากลุ่ม A ถ้าพูดง่ายๆนะคะแต่กลุ่ม A เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราพยายามเร่งให้ดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่2ก็คือครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ70เนี่ยกลุ่ม A ต้องเสร็จนะคะซึ่งจำนวนกลุ่ม A จะมากจะน้อยเท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันเพราะในที่ประชุมระหว่างหน่วยงานขับเคลื่อนเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นประชุมขึ้นนะคะแต่ได้ทราบค่ะว่าจากการหารือกับทาง DGA เนี่ยนโยบายเนี้ยกระทรวง DE ก็เห็นพ้องต้องกันดังนั้นเนี่ยกระทรวง DE ก็จะเข้ามาช่วยเราสำนักงานปปท.เนี่ยนะคะขับเคลื่อนในประเด็นนโยบายนี้ด้วยดังนั้นความเป็นไปได้มันเลยสูงขึ้นอีก
1: ค
0: ือระดับกระทรวงเห็นพ้องกับหน่วยขับเคลื่อนก็คือ DGA นะคะภายใต้กระทรวงเขาเนี่ยเขาก็เจ้ากระทรวงเห็นด้วยเจ้ากระทรวงก็ซัพพอร์ตของเรามหาดไทยเห็นด้วยส่งเสริมท้องถิ่นก็มีหน่วยซัพพอร์ตอย่างกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากปี69ก็คือเมื่อวานนี้ก็ปี69นะพี่ก็
1: ใช
0: ่จากปี69ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเราดาฟไอ้ตัวนโยบายเนี้ยเราก็คิดว่ามันยากแต่พอเราเสนอขึ้นไปเรื่อยๆเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยเห็นความเป็นไปได้เขาก็โดดมาเล่นด้วยอ่ะพี่เบิ้มพอโดดมาเล่นด้วยนะก็ดีใหญ่เลยมันเป็นภาพประเทศเรื่องของเรื่องค่ะ
1: ขับเคลื่อนไปทั้งองค์การประยุกต์เลยตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ทั้งหน่วยปฏิบัติก็เนี่ยมันก็เป็นข้อดีครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพักเบรกแรกเนี่ยเริ่มจากปปท.เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับพี่ปัด
0: ปปท.เราใช่ไหมคะในส่วนปปท.เราเนี่ย เราเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มงานป้องกันเนี่ยโดยในเรื่องระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะ
1: เ
0: ราจะมีกลุ่มงานส่วนกลางที่รับผิดชอบเดี๋ยวปัดจะมาอธิบายกลไกข้างในของสำนักงานปปท.เพราะว่าระบบท้องถิ่นดิจิทัลนโยบายเนี้ยต้องขับเคลื่อนโดยส่วนกลางส่วนกลางเขาต้องไปประสานหน่วยนอกอื่นแล้วก็ประสานหน่วยในด้วยแต่จะประสานยังไงเดี๋ยวปัดอธิบายในเบรกหลังเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็สรุปอีกครั้งนะครับงานหลักของปปท.เขต2ในปี70เนี่ยก็คือจะเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาระบบดิจิทัลนะครับซึ่งเน้นในโครงการนำร่องของเท ที่ดินในพื้นที่ EC จำนวน15สาขาแล้วก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: 2997
1: ใช่ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือกเพราะว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดในการขออนุมัติอนุญาตนะครับโดยทั่วประเทศเนี่ยเราก็จะเน้นแค่เทศบาลตำบลขึ้นไปก่อนนะครับ มีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วก็อบจ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่ EC ก็
0: อบตทุกประเทศ
1: หมด
0: ประเทศ
1: โอเคครับ
0: แล้วก็ระบบแจ้งรัฐค่ะก็เป็น3นโยบายที่ได้กล่าวไปเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในเบรกหลังค่ะ
1: ครับ
2: ด้านปปท.ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเดินหน้านำระบบ tracking system และท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ยกระดับการอนุมัติอนุญาตและบริการประชาชนมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันช่องว่างการทุจริตค่ะพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยลงพื้นที่สำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาและเทศบาลตำบลบางเสร่การลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อให้บริการมีความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สำนักงานปปท.เตรียมนำร่อง2กลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มแรกคือสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จำนวน15สาขาซึ่งจะนำระบบ tracking system นะคะและระบบอำนวยความสะดวกด้านการบริการมาใช้โดยอ้างอิงรูปแบบจากสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC และมีผลสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการประชาชนส่วนกลุ่มที่2คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรวม 2,852 แห่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ EEC โดยผลักดันการใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและลดการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐทางนี้เทศบาลตำบลบางเสร่ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบหลังร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA พัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องสำนักงานปตท.นะคะตั้งเป้าขับเคลื่อนแผนงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริตในการให้บริการประชาชนค่ะ
1: โอเคครับกลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับก
0: ับ
1: คุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปตท.เขต2ครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็ผอ.ปัดนะครับเมื่อเบรกแรกเราก็ทิ้งท้ายไปแล้วว่าปปท.จะต้อง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องอะไรบ้างครับเชิญผอ.ปัดครับ
0: ค่ะก็โดยในส่วนเราโฟกัสวันนี้เนาะ EP นี้เนาะเราโฟกัสในเรื่องของระบบท้องถิ่นดิจิทัลก่อนเลยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ถ้าพูดถึงเทียบกับอีก2มติที่เหลือก็คือระบบแจ้งรัฐกับสำนักงานที่ดินดิจิทัลเนี่ย
1: อันนั้น
0: เล็กไปเลยเดี๋ยวค่อยเสริ มใช่แต่อันเนี้ยงานแกลนงานใหญ่ก็ต้องแบบอธิบายหน่อยก็คือในส่วนของส่วนกลางเนี่ยหน่วยรับผิดชอบหลักก็คือกองการต่างประเทศนะคะกองการต่างประเทศเนี่ยชื่อคือกองการต่างประเทศแต่ว่าหน่วยย่อยข้างในอะค่ะเขาจะมีกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนนโยบายอยู่นะคะซึ่งทำไมถึงมาอยู่กองการต่างประเทศกลุ่มงานนี้เพราะว่าเหมือนไอเดียของผู้บริหารนะคะกองการต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยที่รับเขาเรียกว่าแนวและมาตรฐานการให้บริการภาครัฐการขับเคลื่อนภาครัฐในระดับมาตรฐานสากลมาดังนั้นเนี่ยก็เลยมีกลุ่มงานแยกออกมาเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสากลเนี้ยลงสู่แนวปฏิบัติในประเทศก็คือมาขยายการปฏิบัติของมาตรฐานสากลให้ประเทศไทยได้มาตรฐานสากลนั่นเองถ้าพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยกองการต่างประเทศก็เลยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักหน่วยนี้ในระบบท้องถิ่นดิจิทัลกองการต่างประเทศเนี่ยโดยกลุ่มงานเนี้ยก็จะต้องขยายโดยการที่จัด เวทีหารือเวทีที่หนึ่งนะคะเวทีหารือระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกรมส่งเสริมสำนักงานปปทหารือกลุ่ม A ขอจำนวนกลุ่ม A อย่างที่ปั๊บบอกไปตอนต้นว่า
1: ศักยภาพ
0: ใช่ที่มีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะประมูลการในปี70ให้มาขอร่วมกันนะคะขอร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้จำนวนตัวเลขหลังจากนั้นเนี่ยในพาราเลลก็คือทั้งคู่ขนานกันเนี่ยกองการต่างประเทศก็ต้องประสานกับกลุ่มงานป้องกันเขตแต่ละเขตที่เรามีจำนวน9เขตเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนในส่วนของเทศบาลตำบลขึ้นไปที่จะต้องดำเนินการเนี่ยในแต่ในพื้นที่กำกับของแต่ละเขตด้วยโดยที่กองการต่างประเทศเนี่ยต้องถ่ายทอดนโยบายเนี่ยลงไปยังพื้นที่9เขตแล้วก็ส่งเสริมให้พื้นที่9เขตเนี้ยมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขึ้นไปเนี่ยสมัครเข้าใช้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัลอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของกองการต่างประเทศแต่ทีนี้มาดูในมุมของเขตเนาะอย่าง
1: เขต2เรา
0: ใช่ค่ะอย่างเขต2เราเนี่ยเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมก็คือพูดง่ายๆเราอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะอาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่าหน่วยที่ต้องปฏิบัติเนาะแต่เราพาร์ทเราทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประสานที่ดีนะคะเราต้องเป็นผู้ประสานที่ดีระหว่างDGA กับทางท้องถิ่นเพราะว่าก็จะเป็นหน้าที่ในเชิงเทคนิคละซึ่งเราไม่มีความรู้ด้านนี้เนาะก็ต้องให้ทาง DGA เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยคอยถ่ายทอดคอยติดตั้งระบบคอยถ่ายข้อมูลเห็นว่าต้องมีการถ่ายข้อมูลนะคะเพราะว่าในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้ระบบต่างกันหรือบางที่อาจจะไม่ได้ใช้ระบบด้วยก็ต้องอินพุตข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงแพลตฟอร์มท้องถิ่นดิจิทัลให้หมดนะคะระบบท้องถิ่นดิจิทัลเนี่ยมีหลายโมดูลก็คือมีหลายการให้บริการตั้งแต่ระบบสารบัญและก็การอนุมัติอนุญาตต่างๆการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบท้องถิ่นดิจิทัลมันก็เลยเป็นเหตุที่มาของมติว่าทำไมถึงให้ความสำคัญกับระบบท้องถิ่นดิจิทัลจังเราก็จะเห็นได้แล้วว่าแม้กระทั่งการชำระค่าธรรมเนียมขยะอย่างเงี้ยนะคะพี่เบิ้มเราก็สามารถเข้าระบบนี้ generate QR code จ่ายผ่าน QR code ได้เลยแล้วท่านเนี่ยก็ไม่ต้องคิดว่าเงินจะไปเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่หรือเปล่าถ้าเป็นสมัยก่อนปัดคิดนะพี่เบิ้ม
1: ใช่ครับ
0: มาเรียกเก็บค่าขยะหน้าบ้านเนี่ยมันเข้าเทศบาลจริงไหมหรือว่าเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่ที่มาเดินเรียกเก็บหน้าบ้านณปัจจุบันถ้าใช้ระบบเนี้ยไม่มีปัญหาเหล่านี้แหละเพราะว่าท่านสแกน QR code แล้วมันก็เข้าบัญชีของเทศบาลตำบลเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเรื่องง่ายๆหรอกเนี้ยมันก็เลยจะถูกบรรจุเข้าระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าพูดง่ายๆอบจ.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะอบจ.เป็นหน่วยงานใหญ่ก็จริงมีศักยภาพมีงบประมาณมหาศาลมีกำลังพลจำนวนมากมายก็จริงแต่ไม่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตถามว่าทำไมต้องให้อบจ.ใช้พูดง่ายๆก็คือแม้กระทั่งระบบสารบัญสารบัญที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบการทำงานที่ทำให้เกิดความโปร่งใสอย่างนึงนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกท่าน
1: ที่ใครติดขัดที่ใคร
0: ใช
1: ่ เลย
0: เราจะรู้เนาะเช้ามาเดี๋ยวนี้เราต้องเปิดแล้วเนาะพี่เบิร์กขนาดแม้กระทั่งตัวสำนักงานปปท.เองระบบสารบัญเราก็ใช้สารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆหน่วยงานภาครัฐก็ใช้แต่อบต.หรือเทศบาลตำบลหรือว่าเทศบาลเมืองนครอบจ.บางที่อาจจะยังไม่ใช้ซึ่งแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานพวกนี้ค่ะหากมันยังไม่ได้ถูกบังคับใช้เนี่ยความโปร่งใสมันก็ยังไม่เกิดครับเหมือนเราเนี่ยพอเราเห็นอ่ะคุณจิรพรส่งหนังสือขออนุมัติก่อสร้างในเขตพื้นที่อบจ.อย่างเงี้ยอ่ะส ส่งแบบแปลนหรืออะไรมานะคะส่งแบบแปลนมาคุณจิรพรส่งวันที่1วันนี
1: ้
0: 1ตุลาคมแต่พี่เบิ้มเป็น
1: เจ้าของเรื่อง
0: เจ้าของเรื่องพี่เบิ้มไปเซ็นรับเอาตอน31ตุลาคมยังได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เราเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นหากอยู่บนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะงั้นเนี่ยไอ้รูปแบบการให้บริการผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะเป็นหน้าที่เขตที่จะต้องถ่ายทอดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละเขต
1: เป็นคนประสาน
0: ใช่เป็นคนประสานค่ะทั้งเนี้ยทาง DGA เขาก็ได้ให้คู่มืออะไรมาเดี๋ยวเราก็จะได้แชร์กันในกลุ่มงานนะคะ
1: ค
0: แล้วเราก็จะได้ถ่ายทอดให้ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีความรู้พื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ประสานนะไม่ได้ในฐานะผู้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญพอท้ายที่สุดอะค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในพื้นที่ก็ต้องติดต่อกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ดี
1: ครับ
0: ค่ะเพราะเป็นในเชิงเทคนิคนะคะ
1: อย่างเมื่อวานของชลบุรีเรานั้นก็มีโทรมาขอข้อมูลแล้วก็บอกว่าติดต่อดีเจโดยตรงนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีติดขัดอะไรเนี่ยก็ประสานมา
0: ใช่ก็ให้ประสานสำนักงานปปท.ได้เพราะว่าตัวทาง DGA เองอะค่ะเขาก็ tracking เจ้าหน้าที่เขาในการให้บริการด้วยเหมือนกันหากติดขัดก็แจ้งเขาได้เลยอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเราได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีแต่ทีเนี้ยในทางปฏิบัติเนี่ย เราจะต้องเตรียมความพร้อมคือเราต้องคิดบวกเนาะว่าอาจจะมีด้วยความที่ระดับนโยบายอะพี่เบิ้มมันออกมันมีหนังสือจากสำนักงานปปท.ออกไปทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดมีปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล4หน่วยเหตุที่มี4หน่วยเพราะว่าเรามองว่าในพื้นที่อะค่ะคนที่เป็นพ่อเมืองย่อม
1: ต้อง
0: ใหญ
1: ่
0: ที่สุด
1: ต้องรู้เรื่องด้วยใช่ครับ
0: ใหญ่ที่สุดแล้วมีอำนาจกำกับเนาะเราก็เลยต้องมีหนังสือไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างดีท่านก็แจ้งเวียนหนังสือฉบับนี้ค่ะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยแบบว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเป็นองค์คาพยพมากคราวนี้ก็คือผู้ว่าก็มีการสั่งการ
1: ครับ
0: เพราะว่าปัดเนี่ยเป็นผู้ประสานงานตามหนังสือที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้รับสาย
1: สายทุกจังหวัดแล้ว
0: ได้รับสายเกือบทุกจังหวัดเกือบทุกภาคแล้วค่ะ
1: ปัทมาจะฮอตมากเลยนะคร
0: ับโทรศัพท์แบบดังตลอดนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าพอท่านผู้ว่าท่านกำกับเนี่ยก็เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีพูดง่ายเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเคาะมติเคาะก็ต้องทำผู้ว่าขับเคลื่อน
1: ก็ต้องรับ
0: นโยบายไปปฏิบัติเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้อวยนะชลบุรีของเราเนี่ยนะครับก็ท่านผู้ว่าก็เทคแอคชั่นดีมากนะครับทำให้เทศบาลแต่ละแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องแอคทีฟตามไปด้วยครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในที่
1: ท่านพูดในที่ประชุมเลยว่าอยากให้จังหวัดชลบุรี
0: เป็นจังหวัดแรก
1: ใช่ครับ
0: เป็นจังหวัดแรกที่มีทุกหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะเดี๋ยวเรามาคอยรายงานให้คุณผู้ฟังทราบว่าหลังจากขับเคลื่อนไปในแต่ละไตรมาสเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าว
1: ่า
0: ตัวเลขมันขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียนให้ทางคุณผู้ฟังทราบว่าอย่างในส่วนของกลุ่มงานป้องกันเนี่ยเรามีเวทีที่เราสามารถถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นได้นะคะก็คือแต่ละจังหวัดจะมีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเนาะก็มีนายกแล้วก็ทางท่านปลัดแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าประชุมโดยมีทางท่านผู้ว่าหรือว่ารองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน
1: ท่านท้องถิ่นจังหวัดด้วย
0: ใช่ค่ะในเวทีนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสในพื้นที่ชลบุรีนะคะเราเลยมีโอกาสได้นำเสนออันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขับเคลื่อน ให้การใช้ระบบท้องถิ่นที่ท่านเนี่ยแพร่หลายแล้วก็เป็นผลมากที่สุดนะคะเพราะในเวทีนั้นเนี่ยปัดเองก็ได้มีโอกาสเอาสถิติขึ้นไปเสนอว่าเทศบาลไหนใช้แล้วเทศบาลไหนยังไม่ใช้มันก็เลยเหมือนเป็นการบีบเขาให้ตื่นตัวไปไกลๆ
1: แข่งกันเองด้วยแหละ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างบางแห่งก็แบบว่าเออทำไมท่านผู้ว่าก็จะจี้ถามเลยว่าเทศบาล A ทำไมไม่ใช้ฮะ
1: ใช
0: ่
1: ติดขัดอะไร
0: มีตังตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่เท่าไหร่ทำไมไม่ใช้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นท่านผู้ว่าให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะท่านนฤทธิ์เนาะท่านนฤทธิ์ท่านให้ความสำคัญแล้วก็จี้ถามในที่ประชุมเลยนะคะอบจ.ล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอท่านผู้ว่าท่านขยับอย่างเงี้ยทุกคนก็เริ่มตื่นตัวค่ะที่จะต้องติดตั้งก็จะไปเป็นภาระงานหนักให้กับทาง DGA ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็เราก็เป็นกังวลเหมือนกันแต่ว่าก็เชื่อว่าทาง DGA ก็น่าจะมีมาตรการหรือว่าแผนการในการที่จะรับมือในส่วนนี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเนี่ยพร้อมแล้วก็มาติดต่อก่อนเนี่ยผมก็น่าจะได้เปรียบนะพี่ปัดไม่ต้องไปรอแบบท้ายๆแล้วอาจจะต้องรอคิวของ DGA หรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะทำให้เสียโอกาสไปอีกนะครับถ้าอันไหนมีศักยภาพมีความพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยที่อยากจะเข้าเนี่ยก็
0: สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมได้เลยนะคะโดยติดต่อทาง DGA ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์โทรนะคะ026126060นะคะค่ะก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่รับผิดชอบเรื่องระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะหรือว่าจะอีเมลนะคะอีเมลไปหาเขาก็ได้นะคะที่ contact นะคะ contace นะคะ @sign ค่ะ dga.or.th ค่ะก
1: ็
0: จะเป็นในส่วนของผู้เชี่ยวชาญหลัก
1: ใช่ค่ะก็ในฐานะที่อยากจะฝากถึงทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในที่ยังไม่เคยใช้ระบบท้องถิ่นดิจิตอลในระบบใดเลยนะครับเอาง่ายๆแค่ระบบงานสารบัญเนี่ยอย่างของปปทเองเนี่ยปกติเนี่ยพอสิ้นปีก็ประมาณกันยานะครับแล้วพอขึ้นเดือนตุลาเนี่ยทางกลุ่มงานป้องกันเนี่ยจะต้องเคลียร์เอกสารเนี่ยลงแฟ้มเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะงานปิดเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเบิกแฟ้มจากพัสดุอย่างน้อยก็ 4-5 แฟ้มนะครับแล้วก็ต้องมาเก็บงานเก็บเป็นเรื่องนะครับแต่พอเป็นระบบดิจิตอลแล้วเป็นไงพี่ปัด
0: สบายมากเราเลือกปีดูได้ด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับเราเลือกปีดูต่อให้ขึ้นปีงบประมาณใหม่เอกสารเก่าแล้วก็แค่กลับไปเลือกปี69อย่างเงี้ยค่ะ
1: ทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเลยไม่สูญหายปลวกไม่กินน้ำไม่ท่วมครับ
0: ใช่ทุกวันนี้พอเวลาพูดง่ายๆอนุมัติเดินทางไปราชการอย่างของเราเนาะสมมุติแต่ก่อนเราพิมพ์เซ็นสดหายคือหายเลย
1: ครับ
0: ข้อเสียคือหายเลยแต่ทุกวันนี้เราแค่ใช้คีย์เวิร์ดคีย์เราไปช่วงไหนก็ได้อนุมัติเดินทางช่วงนี้คีย์ปุ๊บมันก็คืออยู่ในระบบ
1: เราเรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่และการทำลายเอกสารก็ไม่จำเป็นแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับสบายมาก
0: มันแค่แบบว่า10ปีในทางอ่ะต้องเรียนคุณผู้ชมตามตรงว่าสำนักงานปปท.เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้อิเล็กทรอนิกส์สารบัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปีที่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ยอมรับว่าช่วงแรกๆที
0: ่
1: เปล
0: ี่
1: ยนเน
0: ี่
1: ยที่เปลี่ยนนี่เราก็ปรับตัวเหมือนกันมันก
0: ็ลำบากนะ
1: ยากเหมือนกันสำหรับเจนเราเนี่ยก็
0: เจนปัดก็ยาก
1: ก็ต้องมีการปรับตัวครั้งแรกนี่อาจจะยุ่งยากหน่อยครับแต่พอใช้งานได้สะดวกแล้วก็มันก็ลื่นไหลแล้วก็
0: พอชินเราก็จะรู้ค่ะอย่างที่ทางท่านปลัดบางเสล่ห์ท่านก็บอกมันยากที่ช่วงแรก
1: นะครับดร.เพ่งค่ะ
0: ดร.เพ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะก็คือเหมือนเป็นเทศบาลตำบลบางเสล่ห์เนี่ยค่ะเขาพัฒนามาคู่กับDGA เลยในส่วนของระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะคะดังนั้นเนี่ยโชคดีของเขต2ที่เรามีดร.เพ่งเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เหมือนได้วิทยากรระดับปรมาจารย์ในพื้นที่เราอะค่ะซึ่งท่านน่ะยินดีให้ความรู้กับเทศบาลตำบลขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างมากถ้าเกิดจะ ใช้ระบบดิจิทัลนะคะเราก็เลยอุ่นใจในพื้นที่ชลบุรีแต่ว่าอีก7จังหวัดที่เหลือเดี๋ยวเราก็ค่อยหาทางขับเคลื่อนกันต่อเนาะพี่เบิ้ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่แค่แต่นะ
0: แต่เนื้อหาเยอะ
1: อย่างที
0: ่รอบหน้า
1: อย่างที่นำเรียนครับน่าจะต้องมีตอน2ตอน3มาลงรายละเอียดอีกทีนะคร
0: ับใช่และยังไม่ได้พูดเรื่องงานป้องกันหลัก
1: ยังมี
0: เป็นนโยบายจากกปป.ด้วยนะคะเดี๋ยวเราได้มาขยายความกันซึ่ง EP หน้าก็อาจจะเป็นระบบแจ้งรัฐแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวท้องถิ่นเอ้ยตัวที่ดินดิจิทัลค่ะเดี๋ยวปัดก็มาอธิบายความต่อแล้วก็ EP ถัดไปก็อาจจะเป็นในส่วนของงาน
1: ความคืบหน้าด้วย
0: ความคืบหน้าแล้วก็รางวัลเครือข่ายแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนตามแนวกปป.
1: เมื่อกี้พี่ปัดก็แตะนิดนึงแล้วแต่ว่าผมยังไม่อยากลงรายละเอียดคือเรื่องที่ให้กองการต่างประเทศมาดูเนี่ยเพื่อว่าจะได้ต่อยอดไปยัง OECD ด้วยนะครับซึ่งอาจจะมาเป็นอีกตอนนึงแล้วกันว่า OECD เนี่ยจะเกี่ยวข้องมีความสำคัญยังไงนะครับก
0: ็
1: คอยติดตามกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้งาน OECD จะเยอะมากแล้วเดี๋ยวปัดมาเล่าและมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ
1: โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายกันเหมือนเดิมครับด้วยธรรมคติของชาวปปท.ครับ
0: ค่ะทำมันจะเรสุจริตตัง
1: จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไป
0: ค่ะ
1: วันนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: แจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต2โทร033-004-537-8
4: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต

ที่ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดดเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

0: ุณและทุกคนบนท้องถนน
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัดให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.สาราว่าการกรุงเทพมหานคร2เรือดินแดงว ว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันนี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเฟรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันนี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
10: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะ แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
11: เคยมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมรอบตัวเรามีแต่คนที่คล้ายๆเรากันนะทั้งพฤติกรรมนิสัยทัศนคติคุณผู้ฟังไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะมนุษย์เราทุกคนล้วนเข้าหากันด้วยกฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction แนวคิดนี้แม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นกฎจักรวาลที่มนุษย์เชื่อกันว่าเรามักจะดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนคัดเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจึงทำให้มีแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะกฎนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานและจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งหากเราคิดบวกก็ย่อมดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวแน่นอนค่ะเป็นคนแบบไหนย่อมดึงดูดคนแบบนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คุณผู้ฟังจะได้พบแต่คนดีอยู่สม่ำเสมอค่ะ
12: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
13: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่5ตุลาคม2569เกือบจะพูดชื่อรายการผิดเ

นองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานนี่ฝนจะลดลงนะส่วนวันที่7วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางก็คือพูดง่ายว่าฝนก็จะเริ่มออกจากประเทศไทยไปทางเมียนมาแล้วนะครับส่วนวันนี้อัปเดตแบบเฉพาะวันเลยนะครับตั้งแต่ตี5กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับภาคอีสานนี่ฝนลดลงละดูตามแผนที่ดาวเทียมเนี่ยฝนเนี่ยจะอยู่พาดผ่านภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางนะส่วนภาคอีสานเนี่ยท้องฟ้าสดใสภาคใต้ก็นิดหน่อยนะครับพื้นที่ที่คาดการว่านะจะมีฝนตกหนักมีแค่2จังหวัดนะครับก็คือกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่กำแพงเพชรและสุโขทัย วันนี้ก็อาจจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะส่วนใหญ่มันจะมาช่วงบ่ายๆนะบ่ายโมงคือช่วงเช้าเนี่ยนะครับมันก็ควบอะไรต่างๆเนี่ยความร้อนสะสมก่อตัวขึ้นไปเป็นเมฆใหญ่ก็ฝนตกหนักก็ใช้เวลาส่วนใหญ่จะตกช่วงบ่ายนะครับเนี่ยมี2จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นนะฮะภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็เลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนี่ทั้งภาคนะฮะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตอนออกนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้นี่ไล่ไปตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับแต่หนักมากเนี่ยมีแค่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ดูตามแผนที่ดาวเทียมจะเป็นโซนตั้งแต่เหนือลงมาแบบแท่งตรงเลยนะไล่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณนี้ลงมาถึงภาคกลางนะครับแต่จะหนักที่ขึ้นสีแดงนี่มีแค่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วนจังหวัดอื่นที่ไม่ได้พูดมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมฝนเนี่ยจะเริ่มลดพรุ่งนี้เนี่ยก็จะลดลงไปอีกแล้ววันที่7ก็สุดท้ายละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีมวลอากาศเย็นมาประมาณนั้นโอ้โหต้องบอกว่ารอบนี้ปลายฝนต้นหนาวนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะมันเป็นลักษณะลมที่มันหมุนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกเงี้ยตกไม่หยุด3วัน2คืนน้ำในเขื่อนก็เยอะน้ำเหนือก็ลงมาเยอะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายพื้นที่ก็บริหารจัดการน้ำกันนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนี่ก็ระยองหลักๆนะจันทร์นครนายกปราจีนภาคกลางนี่ก็บริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่ะนะครับนี่ครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขาก็แม่นนะอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงตกจริงๆผมก็ทำคลิปเลยพอเที่ยง45แล้วนะโอ้ฟ้าร้องปุ๊บปุ๊บพอเที่ยง50ตกก็แม่นนะคือเดี๋ยวนี้เขากะไม่ใช่ว่าวันนี้จะตกไม่ตกนะกะว่าตกกี่โมงเลยท่านผู้ชมก็แม่นดีนะครับเพียงแต่ว่าแม่นแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยนะแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของน้ำแล้วก็หลายพื้นที่ก็เตรียมรับมืออย่างวันนี้ก็2จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับไปกันที่เรื่องการเยียวยานะท่านผู้ชมครับคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจแหละนะครับว่าเราก็จะไปห้ามมันก็ไม่ได้นะนะครับมันตกมันก็ตกแล้วก็จริงๆรอบนี้หลายฝ่ายก็มองว่าปีนี้มันเป็นซูเปอร์เอลนีโญไม่น่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมและมันก็กำลังจะปลายฝนต้นหนาวแล้วมันจะมาเจอดอกเนี่ยเข้าไปนะก็ถือว่าหนักหนาเหมือนกันนะก็เป็นอุทกภัยเลยล่ะนะครับแล้วก็ภาคส่วนต่างๆก็ระดมกันเยียวยาในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมทั้งจิตอาสาด้วยนะฮะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ตั้งแต่26กันยายนถึง4ตุลาคมนะตั้งแต่เริ่มท่วมกันมาเนี่ย

นะครับจนถึงเมื่อวานเนี้ยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้มีการเชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทานก็คือมีเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์ของใช้ที่จำเป็นแล้วก็มีถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยนะครับไปมอบให้กับประชาชนเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย 10,000 ถุงแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านไหนดูอยู่หรือว่าฟังอยู่มีใครได้บ้างนะครับใน19เขตนะก็คือ 10,000 ถุงเลยอย่างที่บอกครับมีทั้งของผู้ใหญ่มีเต็นท์สนามมีชุดเครื่องนอนและมีถุงสำหรับพระราชทานสำหรับเด็กด้วยนะครับและปริมณฑลปทุมกับสมุทรปราการนี้ก็ 2,000 ถุงอย่างในภาพเนี่ยนะจุดไหนที่ประชาชนสามารถเดินออกมารับที่ศูนย์พักพิงออกมารับไม่ได้นะเจ้าหน้าที่มูลนิธิจิตอาสาพระราชทานก็ฝ่าน้ำนะมีเรือบรรทุกสิ่งของพระราชทานไปให้ถึงบ้านเลยนะอย่างบางภาพจะเห็นเนี่ยมีสุนัขเดี๋ยวนี้สุนัขคือต้องอยู่บนหลังคาบ้านน่ะคือชั้น1ท่วมต้องไปอยู่ชั้น2นะครับก็มีถุงยังชีพพระราชทานนี่คือนอกเหนือจากส่วนงานของภาครัฐปภ.มูลนิธิต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และจิตอาสาพระราชทานนะครับก็คือจริงๆแล้วภาครัฐโดยปภ.โดยกทม.โดยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็มีศูนย์พักพิงมีจุดที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่บางจุดเนี่ยเข้าถึงยากนะครับนี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าบางจุดน้ำท่วมสูงน้ำเชี่ยวอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีคนที่มีสกิลหน่อยก็เป็นพวกมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาก็จะชอนชัยไปยังจุดที่เข้าถึงยากนะแต่จุดหลักๆที่ประชาชนเดือดร้อนเจอะๆมาอยู่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็จะมีภาครัฐนะระดมกันไปช่วยเหลือเยอะนะครับแล้วก็หวังว่าน้ำจะลดลงโดยเร็วนะครับตอนนี้ก็ใช้เรื่องของท่อพญานาคสูบกันหลายจุดเกี่ยวกับเรื่องของถุงยังชีพเนี่ยก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันนะฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาสยบนะดราม่าเกี่ยวกับเรื่องถุงยังชีพนะครับบอกว่าปภ.เนี่ยจัดถุงยังชีพให้กับทุกจังหวัดที่มีการร้องขอแล้วก็ให้กับกรุงเทพมากสุดนะไม่มีการเลือกปฏิบัติแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่มีส.ส.ของรัฐบาลเนี่ยว่างั้นเถอะนะแล้วก็การไปช่วยเหลือการไปเยียวยาการเอาถุงยังชีพไปให้นี่ไม่ได้เลือกด้วยว่าจังหวัดนั้นเลือกส.ส.พรรคนู้นพรรคนี้เพราะทุกจังหวัดก็คือคนไทยนี่แหละเหมือนกันนะเป็นรัฐบาลเป็นส.ส.ของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องแบ่งขั้วแบ่งพรรคแบ่งพื้นที่นะอย่างเท่าเทียมยืนยันว่าถุงยังชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางนะครับจุดที่ถุงยังชีพมอบให้มากที่สุดตอนนี้ก็คือกรุงเทพนั่นแหละนะเพราะว่าก็มีหลายจุดส่วนใหญ่เป็นโซนตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังมีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับ อย่างการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้เลือกด้วยจุดไหนที่มีปัญหาเยอะมีรัฐมนตรีทีมนี้ไปแล้วจุดไหนที่ยังไม่มีก็กระจายกันลงนะฮะก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอยากใจมองข้ามสถานการณ์ทางการเมืองถ้ายึดติดเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันหากขุดเรื่องถุงยังชีพเอาไปให้กับพื้นที่รัฐบาลต่อไปคนก็ไม่กล้านำถุงยังชีพไปให้และบอกว่านี่เป็นพื้นที่ฝ่ายค้านคนก็ไม่กล้าถุงยังชีพไปให้สุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้ยืนยันได้ว่าถุงยังชีพของปภ.เนี่ยเขาก็กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพราะส่วนใหญ่จังหวัดเป็นคนร้องขอนะทั้งผู้ว่าในอำเภอเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แบ่งอยู่แล้วล่ะนะท่านผู้ชมครับนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางปภ.เขาด้วยนะครับเขาก็กระจายไปยังจุดที่เดือดร้อนแล้วเขาก็ย้ำเลยนะครับว่าจุดที่มีการมอบถุงยังชีพมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับก็ยังมีหลายจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังก็พยายามสูบกันแล้วอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็ให้ความเป็นธรรมภาครัฐก็ด้วยนะครับจริงๆอย่างคุณเจเซนเนี่ยวันก่อนก็สามหนุ่มสามมุมนะครับเขาก็อยู่ที่แขกลุงก้าวนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาก็บัญชาการคอยดูตลอดทั้งคืนเนี่ยมีผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเครื่องช่วยหายใจก็ไปช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็เป็นทีมรัฐมนตรีที่เขาก็ลงพื้นที่จริงๆจุดที่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆแหละนะท่านผู้ชมครับจริงทุกฝ่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็น
รัฐมนตรีหรือส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเองเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกดราม่าหนึ่งนะครับคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าข้อเสนอของอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์เกี่ยวเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลก็รับฟังข้อเสนอนะครับที่เป็นประโยชน์แต่ก็ให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารก็คือประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงซึ่งขั้นตอนการอพยพทั้งคนและสัตว์เลี้ยงมันจะทำได้ยากและเป็นอันตรายไม่ใช่บอกว่าให้ประชาชนนั้นทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนนี่ก็เข้าใจก็คือคนที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขแมวต่างๆก็รักเหมือนลูกว่างั้นบางคนไม่มีลูกจริงๆก็รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเลยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นนายกก็หรือภาครัฐดีกว่านะก็ต้องการสื่อว่าบางจุดเนี่ยอย่ารอให้น้ำมันท่วมจนถึงขั้นวิกฤตซึ่งมันจะอพยพทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงลำบากก็อพยพออกมาก่อนจะได้อพยพง่ายทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะท่านผู้ชมครับแต่จุดไหนที่แบบมันยากต่อการที่จะเอาออกมาเนี่ยมันจะลำบากนะถ้าเกิดทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับท่านรองโฆษกก็บอกว่านายกเนี่ยไม่ได้บอกให้ใครทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านนะแต่ที่อยากสื่อก็คืออย่ารอให้น้ำท่วมสูงจนสายซึ่งการอพยพทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงมันจะเสี่ยงนี่คือถ้าใครจำกันได้นะหลายปีก่อนเนี่ยมีในทวีปอเมริกาใต้เกิดน้ำท่วมแล้วก็มีคลิปเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปอพยพผู้หญิงคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งเนี่ยเขาตัวอ้วนมากเนี่ยแล้วเขาก็รักสัตว์เลี้ยงมากเนี่ยก็เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยใส่ไว้ในเสื้อนะสุนัขก็แหละนะครับแล้วก็มีบันไดห้อยเฮลิคอปเตอร์ดึงขึ้นไปนะสุดท้ายหมามันก็ดิ้นนะว่างั้นเธอมันก็ตกลงไปก็ตายอ่ะว่างั้นเธอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการสื่อก็คือว่ายิ่งถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเยอะและเป็นชั้นเดียวนะท่านผู้ชมครับก็รู้ว่าภาครัฐเขาเตือนน้ำเริ่มมาเนี่ยก็ให้รีบอพยพก่อนที่บอกโอ้โหน้ำท่วมถึงคอแล้วนะครับมันก็จะลำบากนะเพราะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เวลาไปอพยพมันก็ต้องมีเรืออะไรต่างๆบางทีสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงอยู่ในเรือมันอาจจะดิ้นมันจะกระโดดได้นะนี่ก็เป็นการบอกว่า อย่ารอให้น้ำสูงจนสายเกินไปเพราะเมื่อถึงจุดนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะเสี่ยงสัตว์เลี้ยงก็เสี่ยงไปด้วยนี่คือความหมายนะของท่านนายกรัฐมนตรีที่สำคัญนะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นได้นะว่ามีสัตว์กี่ตัวต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็ประสานได้เลยนะสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีกี่วันวันที่5 6 7เลข2 3วันนี่แหละนะครับที่จะมีฝนสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะใต้เขื่อนเจ้าพระยานี่ก็ต้องเกาะติดกันอีกสักพักนึงแหละนะเพราะปริมาณน้ำที่ระบายออกมาจากเขื่อนนะครับว่าจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงหรือว่าต้องการรับความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจริงๆแล้วการแจ้งเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะทาง LINE ก็ได้ทางแอปก็ได้นะครับหรือว่าแบบเดิมๆแบบชัวร์สุดก็คือโทรท่านผู้ชมกด1784โทรเลยนะครับแล้วก็แจ้งเขาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะผ่านแอปก็ได้อย่างกรุงเทพมีอะไรนะทัฟฟี่ฟองดูอย่างเงี้ยผมก็เคยใช้นะก็ดีเหมือนกันกรอกข้อมูลถ่ายภาพแจ้งสถานที่โลเคชั่นพิกัดเขาก็รับรู้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการชี้แจงนะครับเกี่ยวเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงที่ประสบภัยพิบัตินะครับไปต่อกันที่ผู้ว่านครนายกนะเมื่อวานนี้ก็เห็นเป็นประเด็นแล้วก็มีการแชร์ข่าวนี้กันเยอะมากเลยนะครับในการประชุมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับของแต่ละจังหวัดเนี่ยเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับไปที่นครนายกก่อนนะผู้ว่านครนายกออกหนังสือด่วนนะถึงกรมชลประทานนะขอความอนุเคราะห์งดระบายน้ำเข้าคลอง14 15 16เพื่อเร่งบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่องคลักษ์หลังจากระดับน้ำสูงต่อเนื่อง
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมปรับการระบายน้ำซึ่งก็จะส่งผลนะให้น้ำเนี่ยไหลเข้านครนายกเพิ่มมากขึ้นน้ำจะสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจังหวัดก็เลยขอความร่วมมือกรมชลประทานเลยอย่าเพิ่งระบายเลยนะครับตอนนี้คลอง14 15 16นี่มันเหลือเกินว่างั้นเถอะนะครับทางจังหวัดนครนายกล่าสุดเนี่ยนะครับสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยพื้นที่ที่รับผลกระทบนะ4อำเภอ40ตำบล409หมู่บ้าน 53,000 ครัวเรือนระดับยังเป็นสีแดงเนี่ยอย่างในพื้นที่แผนที่ที่นำเสนออยู่เนี่ยตอนนี้นะองครักษ์นี่แดงแดงวิกฤตเลยว่างั้นเถอะนี่ก็ท่วมทั้งพื้นที่นะถ้าอย่างนั้นนะครับสีส้มเนี่ยอำเภอบ้านนาและปากพลีนะครับสีเขียวก็คืออำเภอเมืองนครนายกนี่มีแนวโน้มคลี่คลายน้ำลดลงนะครับแต่ที่หนักๆคือองครักษ์บ้านนาแล้วก็ปากพลีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้งดการระบายน้ำจากเขื่อนก่อนนะครับเพื่อให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยคลี่คลายลงระดับน้ำลดลงนี่ดูแผนที่ที่ขึ้นมานะทีมงานขึ้นมาเต็มๆเลยนี่ครับองครักษ์นี่ทุกตำบลบ้านนาเนี่ยมีอะไรบ้านพลิกอาสาบ้านพลาวทองหลางหรือบางอ้อนะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะมันไกลนะครับแล้วก็ปากพลีมีกระปากพลีเกาะโพแล้วก็ท่าเรือดูตามแผนที่เนี่ยก็คือแถบองครักษ์นะครับที่โอ้โหแดงเถือกเลยบ้านนาด้วยปากพลีด้วยอำเภอเมืองเนี่ยยังดีหน่อยนะครับนะครับนี่คือของนครนายกแต่ที่เป็นประเด็นนะครับถัดไปก็คือสมุทรสงครามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ว่านะชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับได้มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยต่อที่ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบซูมมิตติ้งนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีเครื่องผักดันน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทานนี่4เครื่องเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องไม่เพียงพอนะต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพราะหากน้ำยังท่วมขังบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ด้านการเกษตรมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่ใครไปเที่ยวแถวอัมพวาเนี่ยทีเด็ดเขาเลยทั้งนั้นเลยนะลิ้นจี่ส้มโอเนี่ยตอนนี้ถูกน้ำท่วมขัง 6-7 วันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรก็เลยอยากจะขอความกรุณาใช้คำนี้นะขอความกรุณาหน่วยงานส่วนกลางช่วยแบ่งเครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนบ้างจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเล็กไม่มีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่แต่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนจริงๆโอ้โหนี่ผู้ว่าแกก็คงจะแบบสุดจริงไงนะว่าชาวบ้านเดือดร้อนท่วม 6-7 วันแล้วก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมาสนับสนุนเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่บอกแหละนะครับไอ้เครื่องผักดันน้ำเนี่ยกับเครื่องสูบน้ำเนี่ยสำคัญนะครับมี4เครื่องแล้วก็2เครื่องผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีงบจัดซื้อไอ้เครื่องสูบไอ้แบบพญานาคหรือเปล่าจริงๆถ้าผมว่าถ้ามันซื้อได้นะก็น่าจะซื้อเตรียมไปทุกจังหวัดอ่ะทั่วประเทศไทยอ่ะเยอะๆเลยอย่างรอบนี้ก็เหมือนกันที่เกหะคลองจันทน์ร่มเกล้าอะไรเนี่ยพอท่วมสุดท้ายบอกว่าต้องประสานเอกชนอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะต้องประสานนะนะมันน่าจะมีแบบเคลื่อนที่เร็วอย่างเงี้ยคือแน่นอนแล้วแต่จังแต่ละจังหวัดกรมชลประทานเนี่ยเขาก็มีแหละเครื่องผักดันน้ำเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเนี่ยตามลำคลองต่างๆเขามีนะท่านผู้ชมเขาก็ติดตั้งไว้มีเจ้าหน้าที่ประจำด้วยแต่ไอ้ประเภทแบบนี้ไอ้สูบแบบพยานหน้าแบบเคลื่อนที่เร็วอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดมีไหมนะจริงๆมันควรจะซื้อติดไว้ของแต่ละจังหวัดเลยนะของปภแต่ละจังหวัดไม่ต้องเป็นของส่วนกลางของปภ.เขตหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เพราะยังไงอุทกภัยเนี่ยมันก็เกิดทุกปีนะครับพอฝนตกยิ่งถ้าเกิดฝนตกหนักปริมาณฝนเยอะเกินสัก 60-70 มิลเนี่ยมันก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัด
ก็ควรจะมีเป็นของตนเองเยอะๆเลยเนี่ยแต่เนี่ยทางของจังหวัดสมุทรสงครามบอกเครื่องผักดันน้ำขนาดเล็กใช้ย้ำขนาดเล็ก4เครื่องเครื่องสูบน้ำ2เครื่องไม่พอฮะต่อการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ท่วมมา 6-7 วันละส่งผลต่อพื้นที่ด้านการเกษตรเลยล่ะทั้งมะพร้าวส้มโอแล้วก็ลิ้นจี่เนี่ยเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือก็ต้องเร่งในการระดมเข้าไปแล้วล่ะนะครับตอนนี้มันก็เป็นหลายจังหวัดนะได้รับผลกระทบมันก็ต้องกระจายกันไปนะครับมาย้ำกันอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐนะครับ65จังหวัดนะรวมกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะของฤดูฝนประจำปีนี้ได้นะครับต้องเป็น4กรณีจริงๆอ่ะ4กรณีเนี่ยมันครอบคลุมเลยนะท่านผู้ชมครับก็คือกรณีที่อยู่บ้านอาศัยเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายนี่คือกรณีท่วมไม่เกิน7วันบ้านเราประกาศภัยพิบัติแล้วมันท่วมแค่5วันเองแต่ข้าวของมันเสียหายก็ได้นะครับกรณีท่วมเกิน7วันอันนี้ได้เลยข้าวของเสียหายเขาไม่เช็คขอให้ท่วมเกิน7วันนะพื้นที่นั้นนะครับก็ได้เหมือนกัน2บ้านไม่ท่วมแต่พื้นที่โดยรอบท่วมหมดเราก็ออกไปไหนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ฮะแล้วก็ได้เหมือนกันกรณีอยู่บนคอนโดแฟลตพื้นที่สูงท่วมไม่ถึงแน่ชั้น2ชั้น3แต่เราก็ออกไปไหนไม่ได้ก็เดือดร้อนก็ได้เหมือนกันครัวเรือนละนะครับ 9,000 บาทบ้าง 5,000 บาทบ้างนะแล้วแต่นะครับคือกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับท่วมนะจะได้ 9,000 แต่กรณีที่ไม่ท่วมแต่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติได้ 5,000 ก็คือที่อยู่อาศัยท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายได้ครัวเรือนละ 9,000 นะครับกรณีน้ำท่วมขังบ้านเนี่ยเกิน7วันเนี่ยได้ 9,000 กรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ท่วมแต่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำท่วมไปหมดเนี่ย 5,000กรณีอยู่บนแฟลตอยู่บนคอนโดอะไรเงี้ยก็ 5,000 นะครับกรณีเสียชีวิต2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นใครนะที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกฮะให้เป็นครัวเรือนนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หลายคนนะให้เป็นครัวเรือนนะครับลงผ่านแอปทางรัฐง่ายๆท่านผู้ชมคลิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีโลโก้เนี่ยขึ้นมาอยู่ท่านก็คลิกแล้วก็กรอกข้อมูลเท่านั้นเองนะครับหรือจะไปที่ท้องถิ่นก็ได้นะอบต.เทศบาลหรือกรุงเทพก็ไปสำนักงานเขตคือไปสำนักงานเขตอ่ะเดี๋ยวก็เหมือนกับที่เป็นประเด็นนั่นแหละเนี่ยเขาก็จะไปบอกให้ท่านเนี่ยโหลดแอปทางรัฐแล้วเขาก็จะแนะนำวิธีกรอกซึ่งตอนนี้เขาจะพูดเพราะทุกคนแล้วไม่มีใครกล้าด่าประชาชนหรอกนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเขาจะเขียนไว้เลยว่าก็คือสามารถไปติดต่อท้องถิ่นและสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านแอปก็คือสุดท้ายคุณก็ต้องลงผ่านแอปทางรัฐอ่ะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดในครอบครัวมีคนที่ถนัดหน่อยวัยรุ่นหน่อยก็นี่แหละให้ลงเพราะว่าย้ำนะฮะครัวเรือนละนะไม่ได้หลายคนนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยท่านผู้ชมครับ65จังหวัดรวมกรุงเทพเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนแล้ว 7,2217 รายการกรุงเทพเยอะสุดเลยนะฮะก็คือเกินครึ่งอยู่กรุงเทพ 3,400 รองลงมาคือสมุทรปราการปทุมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับสะดวกยังไงก็อย่างนั้นแต่ผมคิดว่าใช้แอปทางรัฐนี่แหละเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดคุณลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยมันต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลงทะเบียนอะไรแบบนี้มันง่ายมันไม่ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มเนี่ยเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเรายืนยันตัวตนไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยโหลดแอปเนี่ยก็ลองโหลดดูนะเข้ามาในมือถือมันดีนะครับท่านผู้ชมข้อมูลต่างๆมันอยู่นั้นหมดเลยคือทุกวันนี้รัฐบาลเนี่ยนะเดินหน้าไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหน่วยงานกระทรวงทบวงกลม20หน่วยงาน20กระทรวงอะไรเนี่ยก็จะไปอยู่ในนั้นแหละนะอยู่ในแอปเนี่ย
นะครับกรมยามพันก็ไปอยู่ในนั้นเหมือนกันเอกสารใบขับขี่ใบสั่งบัตรประชาชนใบทะเบียนสูติบัติบัตรเกิดบัตรยาอะไรเนี่ยใบสมรสอยู่นี้หมดเลยเฮ้ยผมก็อยู่นี้หมดเลยบางทีลืมไปแล้วเฮ้ยเราก็หย่าไป20กว่าปีแล้วโอ้โหแต่ทะเบียนหย่าอย่างนี้นะครบเลยดูได้หมดอะเมียเก่าชื่ออะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นดีมากเลยโหลดไว้ท่านผู้ชมโหลดไว้คุณดูใบสั่งได้ด้วยหรือเชื่อนะอย่างผมเนี่ยรถผมขายไปแล้วปีนึงคืนไปแล้วว่าเงินเถิดนะปรากฏคนที่ซื้อไปยังไม่ไปโอนมีใบสั่งค้างกับรถคันนี้8ใบอะโอ้โหเนี่ยคือเรารู้ได้หมดเลยจากแอปนี้แล้วก็ที่สำคัญต่อไปเวลาจะมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเลยมันก็ต้องผ่านแอปนี้แหละนะครับเพราะมันชื่อทางรัฐที่สำคัญคือมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนกับแอปไทยดีอะอยู่แล้วมันเป็นการยืนยันตัวตนท่านไปในตัวนะอันนี้ง่ายๆเนาะแล้วก็ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ไปที่ท้องถิ่นเขาก็ไปแนะนำให้ลงผ่านแอปนี้อยู่ดีนะครับตอนนี้ลงมาแล้วประมาณ 700,000 กว่าคนนะครับครึ่งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพรองลงมาสมุทรปราการและปทุมธานีนะครับอ่ะนอกเหนือจากนี้ครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับ DGT ก็นะครับออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและบริการนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเขาก็ทำหนังสือออกมาขออภัยประชาชนนะครับจากการตรวจสอบสาเหตุนะครับที่ปรากฏว่าแอปทางรัฐมีการแจ้งเตือนซ้ำๆต่อเนื่องนะครับมันเป็นเกิดจากระบบค้างคิวใช้คำว่าระบบค้างคิวคือคนลงทะเบียนกันเยอะว่างั้นเถิดนะครับก็เลยออกมาเนี่ยขออภัยกรณีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำนะครับจากการตรวจสอบสาเหตุเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGT เนี่ยจะระงับการส่งข้อความแล้วแต่ข้อความบางส่วนมันค้างคิวนี่ขนาดเป็นระบบดิจิทัลนะดิจิทัลนะมันยังมีการค้างคิวกันได้ท่านผู้ชมพูดง่ายกดส่งไปครั้งหนึ่งเหมือนเวลาเราสั่งปริ้นเนี่ยทำไมยังไม่ปริ้นยังไม่ส่งทีเอากดส่งใหม่กลายเป็น2แล้วเอ๊ะไม่ส่งอีกกด3ปรากฏว่าจริงๆระบบมันจำแล้วมันค้างอยู่3ครั้งกดซ้ำเป็น4อย่างเงี้ย4พอมันเริ่มส่งได้จริงมันเลยพรวดเลยนะก็เลยเป็นข้อความไปแจ้งเตือนประชาชนซ้ำๆเนี่ยนะยืนยันว่าระบบไม่ได้เออร์เลอร์ข้อมูลไม่ได้รั่วไหลไม่ต้องกลัวนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาลงทะเบียนกันหลายแสนคนก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ลงไปแล้ว 700,000 คนเรื่องรับเงินเยียวยานะครับเวลาที่มีระบบเออร์เลอร์เนี่ยก็มักจะมีข้อความเผยแพร่กันในโซเชียลว่าระวังข้อมูลรั่วไหลไม่ต้องกลัวนะข้อมูลไม่รั่วไหลเขาก็มีระบบไฟวอลป้องกันของเขาอยู่แล้วนะครับ DGT ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบนะต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับขนาดว่าชาวบ้านเดือดร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเรียกว่าซ้ำเติมประชาชนนะท่านผู้ชมครับก็คือพวกกลุ่มมิจฉาชีพนะครับขอให้ท่านผู้ชมระมัดระวังคือกลุ่มพวกนี้สังเกตได้เลยเวลาถึงช่วงลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเวลามีการลงทะเบียนพวกนี้มันจะมาทันทีเลยมันจะมีการทำลิงก์ทำเว็บทำเพจต่างๆหลอกประชาชนบางคนเนี่ยเขาไปกดลิงก์เหล่านี้พอนึกว่าจะเป็นการลงทะเบียนของภาครัฐที่ถูกต้องที่ไหนได้เป็นพวกมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบส่งข้อความมาว่าลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กดลิงก์กรอกข้อมูลด่วนรับเงินเยียวยาทันทียืนยันสิทธิ์ผ่านไลน์เพื่อรับเงินเยียวยาเปิดรับบริจาคแต่ใช้บัญชีส่วนตัวส่ง QR code เพื่อเรากรอกข้อมูลส่วนตัวคือบัตรประชาชน OTP ต่างๆเนี่ยต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมครับน่ากลัว
นะฮะคือมิจฉาชีพแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมย้ำแล้วก็ทุกสื่อก็ย้ำว่าลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐหรือจะไปที่สำนักงานเขตหรือที่ท้องถิ่นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลิงก์เป็นข้อความส่งมาในมือถือเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ได้แบบนึกว่าเฮ้ยโหภาครัฐเขาก็ขยันแล้วก็พยายามรักษาสิทธิ์ของเราหน้าดูเลยส่งลิงก์มาให้เราเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่มีเด็ดขาดนะครับภาครัฐไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับถ้าเราจะรับเงินเยียวยาเราต้องไปลงทะเบียนเราต้องขนขวายด้วยตัวเองนะคือไปที่แอปทางรัฐจะไม่มีแบบระบบส่งข้อความมาที่มือถือแล้วเรากดลิงก์ง่ายๆไม่มีนะเพราะมันจะเป็นมิจฉาชีพอย่าไปกดลิงก์อะไรต่างๆนะท่านผู้ชมครับว่ารับเงินเยียวยาทันทีกรอกข้อมูลด่วนกรอกข้อมูลด่วนเนี่ยเพื่อเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราคือชื่อรหัสบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็รหัส OTP ที่ระบบจะคือมันจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์นะในการหลอกคนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเดือดร้อนแค่ไหนระวังมิจฉาชีพซ้ำเติมอีกโอ้โหนี่คือเตือนมาเลยนะฮะภาครัฐก็เตือนมานะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นย้ำลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นหรือไปที่ท้องถิ่นกอปตหรือเทศบาลน่ะหรือกรุงเทพก็อยู่สำนักงานเขตได้เลยนะครับอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดอันนี้เราก็ต้องเตือนกันด้วยนะท่านผู้ชมครับนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเวลาน้ำท่วมเนี่ยก็มักจะมีกรณีนี้ตามมาก็คือป้ายทะเบียนนะรถหายคือเวลาขับรถเจอน้ำท่วมมันกระแทกแรงไงป้ายทะเบียนก็หลุดหายต่างๆเหล่านี้แหละนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับของกระทรวงคมนาคมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยโดยเฉพาะคนที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนสูญหายเวลาที่ขับรถฝ่าน้ำท่วมนี่แหละนะครับกรมการขนส่งทางบกก็จะเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงนะครับอันนี้คือเขาก็ผ่อนผันให้นะฮะทำป้ายทะเบียนรถหายทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนจริงที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะครับนี่ก็หลักฐานก็คือถ้ามีนะก็คือสำเนาใบจดทะเบียนรถนะครับในกรณีไม่มีสำเนานะครับก็ใช้บัตรประชาชนได้นี่ก็ดีเพราะว่าบัตรประชาชนข้อมูลมันก็ลิงก์อยู่แล้วว่าคุณเป็นเจ้าของรถคันไหนนะมีนะครับใบจดทะเบียนรถยังไงก็สามารถตรวจสอบได้นะครับค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยแผ่นละ100บาทคำขอ5บาทใช้105บาทนะครับนี่ก็คือสามารถไปขอทำป้ายทะเบียนใหม่ได้นะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศพูดง่ายๆถ้าอย่างเงี้ยคือใช้บัตรประชาชนอ่ะอันนี้เขายืนยันมาเองนะขนส่งไม่จะไปแล้วเขาทำไม่ได้นะก็แสดงว่าบัตรประชาชนใบเดียวไปทำได้ใช่ไหมเนี่ยก็พูดขนาดนี้นะคือผ่อนผันให้ไม่ต้องเอาเล่มทะเบียนจริงมาก็ได้ไม่มีสำเนาก็ได้ขอให้มีบัตรประชาชนไปเพราะเขาเช็คข้อมูลได้นะครับเพราะโอ้โหต้องบอกว่าบางจุดเนี่ยจริงโดยเฉพาะกรอบใหม่ๆเมื่อก่อนเนี่ยสมัย 30-40 ปีก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อรถเนี่ยป้ายทะเบียนมันใช้วิธีเจาะป้ายแล้วเอาน็อตยึดหลายคนที่อายุมากๆคงจะจำได้นะครับป้ายมันจะเป็นรูแต่สมัยเนี้ยมันจะยึดกับกรอบแล้วก็โดยประกอบรุ่นใหม่ที่มาจากจีนเนี่ยไอ้ฝาหน้าเนี่ยเวลาแปะเมื่อก่อนแปะเนี่ยแล้วมันต้องเอาน็อตยึดด้านข้างอีก2ตัวมันจะแข็งแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไอ้แป๊กอ่ะกดเข้าไปมันก็อยู่มันไม่ต้องขันน็อตเนิร์ดอะไรเลยอ่ะมันก็ดีอ่ะมันก็สะดวกนะมันง่ายกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยต้องเอาโครงมันไปยึดกับกันชนยึดน็อตแล้วแผ่นป้ายวางเอาฝาครอบแล้วยึดน็อต ด้านข้างเงี้ยโอ้มันก็ต้องใช้เครื่องมือแต่เดี๋ยวนี้มันกดทับได้เลยง่ายแต่พอไปเจอน้ำมันก็มีการหลุดง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลุดแล้วก็ไปทำใหม่นะท่านผู้ชมครับอย่ารอให้เจอตำรวจโดนใบสั่งอีกนะครับ
สุดท้ายมาข่าวกันที่ชลบุรีบ้างนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่อำเภอศรีราชาเขาบอกว่าคู่รักหนุ่มสาวชาวโรงงานใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนริมทะเลเหนือที่ศรีราชานะนะครับแล้วก็เจอปรากฏการณ์เขาบอกแหมตอนนี้ไปเที่ยวทะเลนี่ขนาดบอกใช้เวลาว่างพักผ่อนนะก็ไม่น่าจะพักผ่อนนะเพราะไปหวานแหไปทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเห็นน้ำเห็นปลามันอยู่ในน้ำเยอะเลยน้ำทะเลนะท่านผู้ชมก็ลองหวานแหแล้วก็ปรากฏว่าได้ปลานิลปลานิล นี่แหละท่านผู้ชมครับเป็นจำนวนมากคือมันไหลมาตามคลองไงฝนตกเยอะมันก็น้ำพูดง่ายตรงที่อยู่ของเป็นน้ำกร่อยอ่ะเพราะว่าฝนตกเยอะน้ำจากลำคลองน้ำจืดเนี่ยมันไหลลงทะเลและจุดนั้นเนี่ยมันยังเป็นกร่อยอยู่มันยังไม่ได้เค็มอ่ะเพราะงั้นก็ยังมีปลานิลอยู่เนี่ยเขาบอกโอ้โหหวานไป2รอบได้ปลานิลเนี่ยเต็ม2ถังสีอ่ะโอ้โหต้มส้มปลานิลนะมาเมื่อไปคุกเกลือทอดแกล้มด้วยน้ำเก๊กฮวยเย็นๆเคลิ้มเลยอ่ะนี่ก็ถือว่ามีบ้างนะท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าพลิกวิกฤตถ้าเป็นโอกาสฝนตกหนักน้ำไหลลงทะเลมันก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีเวลาน้ำจืดลงเยอะๆเนี่ยกระชังอย่างไอ้พวกเลี้ยงหอยเงี้ยที่อำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยก็จะตายเยอะนะครับก็ได้รับผลกระทบแต่กรณีสองหนุ่มสาวนี่โชคดีมีปลาลงมาในทะเลทะเลศรีราชาหวานแหได้ไปโอ้สองถังเลยท่านผู้ชมดูแล้วในคลิปนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า30ตัวนะโอ้โหนะครับโอเคนะครับนี่คือข่าวสารครับที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันนี้พบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบเฉยชนะนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
1: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
6: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอุทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากในบางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยอันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญจน์ไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
5: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจากทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยางชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอจ่อไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุขิรินทร์รวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสบอกให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
9: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวท.ประจวบคีรีขันธ์

0: เพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลื่อมนาดวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่ป่าดอยหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยแม่ป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
5: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การ

0: บริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสะแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
2: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรส ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศครั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
6: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปีจะสูงนอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปีจะสูงเนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นสีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
7: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์ส ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิชกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลุอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ร้อยละ45อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้ นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงสีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
11: แต่แรกผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมาในกอย่างรอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะไม่ได้เป็นพิธีของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่มาวันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาตัวไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
10: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัล นักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสาร นักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดมากรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ข่า ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
14: ์ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับเพปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้ เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ต้อนรับกันช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวหรือยังครับพี่พัฒน์
0: ยังเลย
1: ฝนยังไม่จบฝนยังไม่จบฤดูหนาวแล้วว่ากันว่าวันนี้จนถึงวันที่9จะมีฝนด้วยซ้ำ
0: หนักเลยค่ะ
1: นะครับรายงานกันมาได้ท่านผู้ฟังที่อยากจะเล่าเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศหรือจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านก็รายงานกันมาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวันนี้อาจารย์เนตรดาวก็จะเป็นแขกประจำสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเราในวันจันทร์วันนี้ครับคุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงกนกนวลพัทรมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์ครับและทีมนิวมีเดียวันนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้นี่ใครไม่อยากได้ยินเสียงเราอย่างเดียวไปฟังไปดูภาพดูหน้าจอไม่ได้ให้ดูพวกเรานะครับให้ดูฉากหลังเพราะวันนี้เนี่ยพี่พัฒน
0: ์พาไปเที่ยวไหน
1: ทะเลบัวแดงเลยวันนี้
0: วันนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็มาดูบรรยากาศของทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมงานสำคัญในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะ
1: ที่จะมีการเริ่มต้นเลย
0: งานสำคัญ
1: งานอะไรครับ
0: งานอะไรเอ่ยเพื่อส่วนโลกค่ะ
1: เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเชียงใหม่พี่พัฒน์เคยบอกว่ายิ่งใหญ่มากรอบนี้อุดรธานีนะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพงานที่จะแสดงความงดงามนะครับของดอกไม้นานาพันธุ์นะครับของจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือได้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมการกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมในส่วนที่เหลือก่อนจะเปิดงานสำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่าย20ตุลาคมนี้นะครับที่ 7-Eleven ที่ร้านสะดวกซื้อขออภัยครับที่ร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็จำหน่ายบัตร199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับคนอุดรธานีเนี่ยซื้อครั้งเดียวเข้าชมได้134วันเลยโอ้โหมีกัน4เดือนกว่าเลยนะครับ4เดือนครึ่งเลยนะครับกลุ่มซื้อเป็นจำนวนมากราคาบัตรเข้าชมจะถูกลงซื้อรวมกันเป็นกลุ่มครับ50คนราคาบัตรละ150บาทกลุ่ม100คนบัตรละ120โอ้เรียกว่าราคาบัตรนี้เข้าถึงได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานีเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตระการตาที่เอามาอวดโฉมกันมาจากทั่วโลกเลยนะที่พัฒน์งานนี้นะครับและทะเลบัวแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาดกับในการที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถูกยกโดย CNN ให้เป็น1ใน5ของทะเลสาบที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกมาแล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ทะเลบัวแดงจะกลายเป็นไฮไลท์ที่เที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอันดับต้นๆของอุดรธานีที่เห็นในภาพนะครับภาพที่มีแสงอาทิตย์สะท้อนนะครับแล่นเรือชมขอบฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอสว่างรำไรรอบกายก็จะเป็นบัวสีสดละลานตาไปหมดอากาศสบายๆแดดไม่ร้อนนะครับที่นี่จะถือได้ว่าถึงจุดที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือประมาณเดือนธันวาคมอากาศกำลังเย็นสบายถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเที่ยวงานพืชสวนโลกกันแล้วก็แวะไปที่นี่พอดีเลยนะครับพี่พันธ
0: ์ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะจะมีงานกิจกรรมสำคัญแต่ก่อนจะถึงงานวันที่พืชสวนโลกที่อุดรธานีนะคะใกล้เข้ามาแล้วกับงานของ IMFการประชุม IMF นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็มีการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12ถึง18ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นงานอีกสำคัญอีกงานนึงที่ไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในเวลานี้เนี่ยเป็นอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแผนสำรองต่างๆในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์เฉยในรูปแบบต่างๆอย่างแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์แล้วก็โรคระบาดด้วยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จากหลายๆหน่วยงาน และตลอดช่วงของการประชุมนะคะตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยปฏิบัติทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ประจำแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิติธรรมประภาสนะคะก็ได้บอกว่ามีการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่างๆนะคะโดยทดสอบระบบการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นมีความพร้อมเตรียมตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้รับในระบบอย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเน้นย้ำว่าจะต้องให้หน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่เป็นแผนเท่านั้นแต่ว่ามีการซักซ้อมกันด้วยม
1: ี
0: แผนสำรองด้วยแล้วก็สามารถรองรับทุกสถานการณ์ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมีการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมีแผนรองรับอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ครับ
0: อำนวยความเรียบร้อยในช่วงของการประชุม 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนไทยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ว่ากันว่าถึงขนาดที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐนั้น work from home เพื่อการนี้หรือเปล่าพี่ป
0: านค่ะใช่มีวันหยุดราชการด้วยวันที่16ตุลาคม
1: เพื่อจะให้การจราจรนั้นคล่องตัวอำนวยความสะดวกผู้ที่เข้ามาร่วมงานจากทั่วโลกจำนวนเป็นหลายพันคนถ้าไม่หมื่นคนนะก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยเราจะได้แสดงศักยภาพความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยคือได้เห็นเลยว่าการพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นสำคัญสำคัญระดับโลกนั้นเขาเลือกไทยที่จะเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2น
0: ะ
1: หลังจาก2534ที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเก่านะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโฉมใหม่เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็น1ใน3ประเทศในโลกเท่านั้นที่อเมริกาไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่2ก็ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็ความไว้วางใจที่มีต่อประเทศไทยนั่นเองของสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ค่ะมีเรื่องนึงที่จะเตือนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศ
1: ครับช่วงนี้ก็อาจจะแปรปรวนหน่อยนะครับต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักบางพื้นที่นะครับ6ตุลาคม
0: วันพรุ่งนี้
1: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีแนวโน้มฝนลดลงส่วนจะตกมากที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่2จังหวัดนี้ให้ระมัดระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักไม่ถึงกับมากนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับและสตูลเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็บอกแบบนี้ดีกว่านะครับถือได้ว่าครอบคลุมจังหวัดนี้แทบจะทั้งประเทศแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันก่อนที่วันที่7ตุลาคมคือวันมะรืนนี้ฝนก็จะลดลงบ้างนะครับก็เหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่รายชื่อเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนฝนอาจจะตกหนักเป็นจุดๆเกิดลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะครับเผื่อเวลาเดินทางและเตรียมรับมือสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าฝนรอบนี้จะไม่แช่นะครับพี่พั
0: ท
1: แช่ทีนึงนี้โอ้โหน้ำหลากขึ้นมาเลยกรุงเทพในใจกลางเนี่ย
0: ตอนนี้ก็ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนน้ำขังอยู่ในพื้นที่อยู่น้ำยังไม่ลด
1: ยังไม่ลดก็มีนะ
0: แล้วก็ลุ้นว่าฝนอย่าตกเพิ่ม
1: ครับโอ้นะครับมันก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวจะคุยกันกับเราดูแลสุขภาพกันด้วยแพทย์แผนไทยพร้อมเปิดสายนะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์อัปเดตคำตอบหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการตอบจดหมายกันก่อนอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
0: อาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: กลัวอาจารย์ป่วย
1: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: ฝนตกอยู่ฟ้าร้องดัง
0: ค่ะ
2: แถบ ถบนี้แถบบางนาฝนตกค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตก
2: ก็ภาวนาเหมือนกันค่ะอย่าค่ะอย่าท่ว
0: ม
1: แต่ก็คลินิกเปิดให้บริการ
0: คล
1: ิน
0: ิกท่วมไหมคะอาจารย
2: ์ก็คลินิกอยู่ใกล้คลองค่ะคราวก่อนก็ประมาณคืบหนึ่งที่จะพ้นขึ้นมาตอนนี้ลงไปแล้วแต่ฝนตกใหม่ก็ยังกำลังพยายามอยู่ค่ะว่าจะผลย้าย OPD หรือยายังไงก็เตรียมไว้แล้วค่ะ
0: อ๋อเตรียมพร้อมไว้ก่อน
2: หวังว่าจะไม่ท่วมค่ะ ยังเปิดอยู่ค่ะเพราะว่ายังนัดคนไข้อยู่ก็ยังต้องเปิดอยู
0: ่
2: แถบเพชรเกษมก็ไม่ค่อยมีท่วมนะคะแถบเพชรเกษมไม่ค่อยมีท่วมค่ะจะไปหนักเอาตรงทางนครปฐมอะไรพวกอย่างทางนู้นมากกว่า
0: ค่ะก็คอยลุ้นกันว่าจะมีผลกระทบกับการให้บริการหรือเปล่านะคะแต่คลินิกเปิดนะคะพรุ่งนี
2: ้เปิดค่ะเปิดค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี้
2: ช่วงนี้มีสมุนไพรค่ะส่งมาน้อยค่ะเพราะว่าบางคนก็จดหมายไม่อย่างเดียวเลยบอกว่าที่ตากไว้มันขึ้นราก็ยังส่งจดหมายมาบอกนะคะก็ต้องขอบคุณมากด้วยแล้วก็บางคนบอกมันจมน้ำไปแล้วก็
0: ม
2: ีนะคะก็ขอบคุณมากมีของคุณสนองใจขานค่ะจากชลบุรีค่ะส่งมะลิซ้อนมาให้ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบรรจงค่ะจากคุณบรรจงสมุทรปราการค่ะบอกว่าอยากได้ยาน้ำกัดเท้าแบบง่ายๆพอทำเองได้พอมีอะไรทำได้บ้างผมเป็นคนอยุธยาอยู่สมุทรปราการนานแล้วจะทำยาไว้ให้ญาติที่อยุธยาไว้ใช้บ้างก็ขอบคุณมากครับฟังทุกวันจันทร์เลยรายการดีมีประโยชน์ผมทำตามก็หายไปหลายเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากรอฟังครับ
0: ค่ะ
2: โอเคคือตอนนี้โรคที่มันมากับน้ำท่วมต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้าเองฉี่หนูเอ่ยตาแดงระบบทางเดินอาหารไข้เลือดออกเพราะว่าถ้าน้ำท่วมแล้วน้ำมันไหลก็แล้วไปแต่พอน้ำท่วมขังยุงมันก็เริ่มเพาะพันธุ์ก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆด้วยการลุยน้ำตอนนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่จำเป็นก็อย่าลุยแต่ถ้าลุยแล้วมีน้ำกัดเท้าก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้ามีแผลนิดหน่อยแล้วไปเชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลอีกก็จะลำบากจริงๆการตอนนี้ทางสมุทรปราการก็น้ำท่วมนะคะแต่ยังพอน่าจะพอหายอยู่หายาได้พอที่จะส่งช่วยเหลือได้ทั้งเราก็ทำยาน้ำกัดเท้าไว้แจกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพอใครขอมาเราก็ส่งไปให้ค่ะ
0: ก็ยาน้ำกัดเท้าด้วย
1: ดีจัง
2: ค่ะอันนี้ของคุณบรรจงที่ขอมาเนี่ยเราก็พยายามหาสูตรง่ายๆที่พอหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายเครื่องสมุนไพรทั่วๆไปอยู่อย
0: ่
2: างเช่นขมิ้นผงอย่างเงี้ยค่ะหาได้ง่ายเราทำสูตรที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีหรือเก็บไว้ได้หลายเดือนก็ทำได้เราจะแนะนำสองวิธีนะคะอย่างสูตรแรกเนี่ยจะเป็นขมิ้นชันผงเราใช้สัก5 ช้อนโต๊ะปาดแล้วเนี่ยค่ะสันส้มที่เราเอามาตำละเอียดแล้วอะค่ะตำให้ละเอียดแล้วนะคะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็กรรมฐานผงกรรมฐานเหลืองค่ะกรรมฐานเหลืองเป็นผงหาซื้อได้นะคะ1 ช้อนโต๊ะ

0: หลังจากที่เราใส่ขมิ้นชันลงไปแล้วเราก็ตามด้วยสันส้มแล้วก็กำมะถันใส่ลงไปพร้อมกันเลยคนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นฟองคุณไปอ่อนๆก็จะร่างฟองมันยุบตัวลงพอฟองยุบตัวลงเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้ความเย็นให้มันเย็นนะคะอย่าให้มันร้อนอยู่นะให้มันเย็นก่อนเราก็ค่อยเอาพิมพ์เสนเกล็ดนะคะสักช้อนชาหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีใส่ไปด้วยเพราะว่าพิมพ์เสนเนี่ยเขาจะทำให้พวกเยื่อบุอ่อนๆที่เป็นแผลค่ะหายได้ไวขึ้นก็ใส่ลงไปสักช้อนชาถึง1ช้อนชาก็ได้แล้วแต่1ช้อนชา2ช้อนชาได้บดละเอียดลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันบรรจุขวดเขย่าค่ะเขย่าแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ทีนี้เราก็เก็บไว้ในขวดใหญ่ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาเราจะเอาไปแจกญาติเนี่ยก็หาขวดเล็กๆทุกครั้งที่จะหยอดหรือเทใส่ขวดเล็กๆให้เขย่าด้วยเพื่อจะได้มีผงยาใส่ลงไปผสมด้วยทุกครั้งทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันเพราะ1เก็บได้ง่าย2ไม่ชื้น3กรรมฐานเนี่ยรักษาบาดแผลได้ดีพวกแผลต่างๆเนี่ยรักษาได้ดีรวมทั้งแผลอักเสบด้วยแต่กรรมฐานเนี่ยถ้ามันอยู่กับน้ำมันจะกลายเป็นกรดเราจะเรียกกันว่ากรดกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องเอากรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในน้ำมันเพื่อเปลี่ยนไม่ให้มันกลายเป็นกรดกรรมฐานเวลาเราขึ้นมาจากลุยน้ำแล้วเนี่ยค่ะก็ซับให้แห้งล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วเอาน้ำมันเนี่ยทาพักไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องลงไปลุยน้ำอีกพอตกเช้าเราจำเป็นจะลุยน้ำก็ลุยได้เลยหรือทาเคลือบไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงไปลุยน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องลุยนะเข้าใจก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนอีกสูตรนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับผงแป้งเหมือนผงแป้งโรยแต่ว่าไม่เหมาะที่เวลาโรยลงไปแล้วจะไปลุยน้ำเลยเนี่ยไม่เหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดเท้าแห้งแล้วแล้วก็โรยผงแป้งทิ้งไว้ข้ามคืนได้เพียงแต่สูตรเหมือนเดิมก็คือใช้ขมิ้นชัน5ช้อนโต๊ะสารส้ม1ช้อนโต๊ะกรรมฐานผง1ช้อนโต๊ะแล้วก็พิมพ์เสนค่ะบดละเอียดสัก2ช้อนชาหลังจากนั้นเราใช้ตัวดินสอพองค่ะดินสอพองที่เขาเป็นผงอะค่ะหรือแป้งเด็กก็ได้ค่ะแป้งเด็กก็ทั่วไปเนี่ยเอามาผสมสัก5ช้อนโต๊ะผสมเข้าไปด้วยกันก็จะกลายเป็นแป้งสำหรับโรยพวกทาตามแผลอับชื้นต่างๆแล้วก็ช่วยทาก็ลดการอับชื้นได้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะยาสูตรนี้พอสลาทาแล้วไม่แนะนำให้ลุยน้ำแนะนำให้พักก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นลุยน้ำต่อได้นะคะยาน้ำมันเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามแบ่งสูตรยาดีๆถ้ายังไงถ้าคุณบรรจงไม่เข้าใจจดหมายมาถามอีกก็ได้นะคะก็จะอธิบายให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
0: ตอนนี้ขอให้ใช้เป็นสูตรแบบน้ำมันไปก่อนนะคะแบบน้ำมันไปก่อนมันก็พกพาง่ายใช้ง่ายปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะส่วนสมุนไพรตอนนี้อาจจะไม่มีแดดที่จะทำให้มันแห้งได้ง่ายนะคะก็รอสักนิดนึงแต่ว่าบริจาคยังบริจาคได้อยู่นะคะ
0: ยังรับบริจาคอยู่ค่ะ
1: ช่องทางบริจาคได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน .59 ปนส.ปปานนินสสารานะคะปนส.บางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ก็สามารถรับบริจาคได้หมดตั้งแต่ดอกมะลิไม่ว่าจะเป็นมะลิลาหรือมะลิซ้อนก็ใช้ทั้งคู่นะคะดอกพิกุลลูกพิลังกาสาใบหนุมานประสานกายราชภูใบวรเพชรพวกนี้ค่ะเราก็ยังใบมะตูมเราก็ยังรับอยู่รวมทั้งรากมะตูมด้วยค่ะ
1: ค่ะก็หยอดตู้หยอดเหรียญเวลาที่บริจาคไปแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยทำสมุนไพรตรงนี้แหละนะคะให้กับคนที่มาที่คลินิกสาธารณกุศลของอาจารย์นะคะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เปิดสายค่ะ
2: ครับผมวันนี้เบอร์022769718ครับ022769718เปิดสายแล้วนะครับตอนนี้ใครจะเป็นสายแรกคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนไทยนะครับ
1: ใน
2: รายการที่ Facebook ตอนนี้ก็มี
1: ตอนนี้ Facebook นะคะไปที่ตัวอักษร P ตัว PRนำหน้าด้วย PR นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกเพจหนึ่งที่เราเปิดให้รับชมรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยในขณะนี้นะคะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่ถามคำถามมาในเพจ นะคะก็บอกว่าคุณบุญช่วยค่ะบอกว่าอาจารย์คะเป็นเชื้อราที่เล็บ

0: มือเล็บเท้าใช้อะไรรักษาได้บ้างเขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
1: เชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าอะค่ะมันมี2วิธีในการรักษาเอาวิธีแรกก่อนนะคะวิธีที่เราจะใช้น้ำมันมะลุมใช้น้ำมันมะลุมหรือถ้าเราหาเม็ดมะลุมได้อะค่ะเราหาเม็ดมะลุมได้เนี่ยกระเทาะแล้วก็เอาเม็ดข้างในมันนะคะมันจะมีเปลือกแข็งๆก่อนนะคะมันจะเป็นฝักแล้วพอเปิดฝักออกมาต้องรอฝักแก่ก่อนนะคะพอเปิดฝักออกมาเราก็จะเจอเป็นเยื่อหุ้มขาวๆพร้อมเปลือกแข็งๆกระเทาะเปลือกแข็งๆก่อนนะคะจนกระทั่งเจอเม็ดข้างในเม็ดข้างในนะเล็บจิกก็แตกเลยค่ะเราก็เอามาบุเอาเฉพาะเม็ดข้างในมาบุจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้เอามาบุพอให้มันแตกหลังจากนั้นใส่ภาชนะขวดโหลนะคะแล้วก็เอาเหล้าจะเหล้าขาวก็ได้ถ้าเหล้าขาวเนี่ยก็จะ40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลเช็ดแผลทำความสะอาดรอบๆแผลอันนั้นจะ77อันนั้นจะ70ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่อยากจะใช้อันไหนก็ได้นะคะเทไปให้ท่วมท่วมตัวเม็ดมะลุมที่เราเอาไปดองอะค่
0: ะ
1: ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้15วันทิ้งไว้15วันพอครบ15วันค่อยๆแบ่งเอาออกมาหยอดตรงส่วนบริเวณเล็บที่เป็นตรงเล็บที่เป็นค่ะพยายามหยอดตรงไปอันนั้นน่ะก็จะช่วยทำให้ตัวเชื้อราที่เล็บหายไวขึ้นแต่ถ้ายังลุยน้ำอยู่แช่น้ำอยู่ซักผ้ามือยังเปื่อยอยู่กับน้ำตลอดเวลาเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะลำบากนะคะมันก็จะหายยาก
0: ส
1: ่วนอีกกรรมวิธีหนึ่งเป็นคำพี
0: จากคำพีขออนุญาตขออีกสักครู่มาต่อนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะคุณหญิงจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหญิง
2: จะถามคุณหมอว่าถั่วเขียวช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงไขข้อกระดูกแข็งแรงจริงไหมคะคุณหมอบอกด้วยนะคะฟังคุณหมอค่ะ
0: เดี๋ยวจะเพิ่งไปค่ะ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวช่วยอาจารย์ถามเผื่อเพิ่มเติมค่ะ
2: เส้นเอ็นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงไหมคะกระดูกแข็งแรงเนี่ยค่ะ
1: ใช้คำว่ากระดูกเหรอคะ
2: ไขข้อกระดูกไขข้อกระดูก
1: ถ้าใช้คำว่ากระดูกถ้าใช้คำว่ากระดูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มไขข้อพวกกลุ่มไขข้ออะไรพวกนี้ค่ะหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยตัวถั่วเขียวช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถั่วเขียวอย่างเดียวนะคะมันยังมีลูกเดือยหรือธัญพืชอื่นๆและการที่เราจะทำให้กระดูกไขข้อดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องโดนแดดค่ะเราต้องโดนแดดเพราะว่าตัวแดดเนี่ยมันจะมีวิตามินดีมันจะมีวิตามินดีแล้วไอ้เจ้าวิตามินดีที่มันมีอยู่ในอาหารเนี่ยมีน้อยมากมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเพราะแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซึมแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยให้มาช่วยสร้างมวลกระดูกได้มันก็จะรักษาพวกโรคกระดูกต่างๆกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรพวกเนี้ยช่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเราต้องโดนแดดแต่ว่าหมายความว่าแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นนะคะไม่ใช่แดดกลางวันเปรี้ยงๆนะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างอื่นตามมาส่วนเรื่องของกระดูกกล้ามไอ้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยตัวธัญพืชต่างๆไม่ใช่เฉพาะถั่วเขียวนะคะธัญพืชต่างๆก็สามารถช่วยได้ค่ะสามารถช่วยได้เพียงแต่สูตรของถั่วเขียวที่จะช่วยบำรุงไขข้อใช้คำว่าไขข้อนะคะเขาจะเอาถั่วเขียวตามสูตรของคนจีนเนี่ยเขาจะเอาถั่วเขียวไปล้างก่อนไปล้างก่อนแล้วก็ผึ่งไว้ให้มันแห้งหลังจากนั้นเอาไปคั่วในกระทะคั่วแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำมันนะคั่วพอให้มันมีติดสีนิดๆเราก็เอามาแช่น้ำพอคั่วเสร็จเรียบร้อยเอามาแช่น้ำไว้1คืนแช่น้ำไว้1คืนตกเช้าขึ้นมาเราก็เอาไปต้มทั้งน้ำที่แช่ด้วยนะอย่าเทน้ำทิ้งนะเอาน้ำที่แช่นั้นต้มด้วยต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มจะรู้ถั่วเขียวนิ่มได้ยังไงต้องเอามาชิมเพราะถั่วเขียวที่คั่วแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยบานก็เอามาชิมก่อนว่ามันนิ่มแล้วพอนิ่มแล้วเราก็เอาขิงอะค่ะสักแง่งนึงตบพอแตกใส่ต้มลงไปด้วยนะขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูน้ำขิงออกรสชาติดีแล้วก็พอดับไฟเราก็เอาถั่วเขียวมารับประทานวันละถ้วยติดต่อกันสัก 2-3 อาทิตย์ก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเว้นไปวันเว้นวัน 2-3 วันกินถ้วยหนึ่งก็ได้ก็จะช่วยเรื่องของไขข้อเส้นเอ็นแต่บางคนกินช่วงอาทิตย์แรกอาจปวดนะคะอาจปวดก็ทนหน่อยแล้วเดี๋ยวอาการปวดก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เส้นเอ็นอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมยังไงคุณหญิงอย่าลืมโดนแดดด้วยนะคะมันจะได้สร้างมวลกระดูกได้ด้วยค่ะ
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขออีกหนึ่งอย่างคนเป็นมะเร็งกินไก่ได้ไหมคะทุกวันนี้กินแต่ปลาไม่กล้าซื้อไก่กินนะคนเป็นมะเร็งจะกินไก่ได้ไหมค่ะ
1: คือมันมีความเชื่อหลายความเชื่อนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เชื่อว่าไก่เนี่ยมันมีสารเร่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินจริงๆเขาแนะนำให้ไปกินไก่บ้านค่ะกินไก่บ้าน
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอ
1: เรากินให้หลากหลายนะคะกินให้หลากหลายเดี๋ยวจะขาดอาหารซะเปล่าๆแล้วเดี๋ยวร่างกายจะสู้กับโรคไม่ได
2: ้ค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะจากสุพรรณบุรี
3: สายแรกผ่านไปนะยังคงเปิดสายนะครับช่วงแรกช่วงนี้น่าจะได้อีกสายหนึ่ง
0: ครับค่ะรออีกสักสายนะคะ022769718นะคะมีคุณรัตดาวันพูดถึงถั่วค่ะเขาบอกว่าคุยเรื่องถั่วแล้วเลยขอเทคนิคต้มถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดให้เปื่อยนุ่มหน่อยค่ะ
1: คือเมื่อกี้เราพูดถึงถั่วเขียวใช่ไหมคะเราพูดถึงถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีในการที่จะทำให้ถั่วเขียวมีด่างนิดๆเพื่อลดการอักเสบหรือความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถั่วเขียวก็ต้องมีกรรมวิธีในการคั่วแต่จะทำให้เปื่อยนิ่มเนี่ยวิธีการคั่วของถั่วเขียวเนี่ยมันจะไม่เปื่อยนิ่มมันจะเป็นลักษณะจะนิ่มได้ต้องไปรู้ต้องเอามาชิมเองเพราะมันคั่วไปแล้วมันจะไม่บานเพราะนั้นถั่วทุกชนิดอะค่ะส่วนใหญ่เราแช่ไว้ก่อนอยู่แล้ว1คืนเพื่อให้ต้มง่ายแล้วก็เปื่อยนิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็ลองไปทำดูนะถั่วแต่ละชนิดก็จะมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันเนาะ
3: ครับ
0: ค่ะเราสายว่างอยู่นะคะ022769718โทรเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะ
3: คุณพันษานะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: คุณหมอเอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อที่น้ำท่วมน่ะเอาใจช่วย
0: กาฬสินธุ์ท่วมไหมคะ
4: ไม่ค่ะไม่ท่วมหรอกไม่ตกด้วย
0: ไม่ตกด้วยหรออ ๋
1: ออ
4: ืมค่ะคุณหมอคะยาอยากถามไอ้ยาอะไรอ่ะที่เมื่อก่อนนะแฟนของยายเดินไม่ได้แต่ทีนี้พอมีคนนึงเขามาบอกให้ไปเอาคุณหมอรู้จักไหมภาษาคนของคุณหมอไม่รู้ยาอะไรยายก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าขาของยายเรียกว่าต้นนางแก้งน่ะมันเป็นรากนะคะ
1: ต้นอะไรนะคะ
4: รู้จักไหมคะคุณหมอ
0: ต้นอะไรคะ
1: ฟังไม่รู้เลยค่ะว่าต้นอะไร
4: ก็คือต้นนางแก้งเขาบอกต้นนางแก้ง
0: นางแก้ว
4: ค่ะแก้วค่ะแก้วไม่ใช่แก้วพอยายได้มาแล้วยายเอามาฝนให้แฟนทานอ่ะแฟนเลยเดินได้ขาบวมเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นอักเสบน่ะ
1: อ๋อค่ะ
4: เอามาทาแล้วมันหายน่ะ
1: ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไร
4: เป็นพวกไอ้ยาเป็นไอ้รักกระดูกกุ่นแล้วเวลาไอ้มันอักเสบมายายก็บวมแล้วก็มาทามันก็หาย
1: ใช้ทาเหรอคะ
4: ต้นอยากรู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงอ่ะ
0: ต้นนางแก้วเหรอ
4: ที่เอามาให้น่ะมันก็ตายแล้วไม่รู้จะจะตายแล้วไม่รู้จะถามใครนะยายก็สงสัยยายก็อยากถามคุณหมอ
1: ไม่รู้ว่ามันสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยอะไรค่ะ
4: นางนะคะยาวๆแล้วลูกมันจะเป็นเหมือนไอ้มะยมน่ะอยู่ในป่านะคะพอแฟนเขาไปกลนมาขุดมาแล้วก็มาทาให้ยายก็หายยายก็พอเดินได
1: ้แล้วคนไปขุดคือใครอะคะ แล้วคนไปขุดคือใครคะ
4: แฟนค่ะแฟนไปขุดค่ะ
1: แล้วแฟน
4: เขาเรียกว่าต้นนางโซ่

0: คุณหมอรู้จักไหมคะ
1: ยังไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่นางจุมรู้จักนางชมรู้จักนางแซงมันจะใช่ตัวเดียวกันกับต้นนางแซงหรือเปล่า
0: จะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามันลูกมันเหมือนมะยมนะคะค่อยอยู่ใต้ใบมันอ่ะ
1: มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะนางแซงมันเป็นเลือดทนงอะค่ะมันน่าจะคนละต้นกันแต่เขาก็ใช้รากเหมือนกันนะ
2: ค่ะคงจะเป็นอย่าง
0: นี้ที่บ้านยายมีเยอะแต่ยายเวลาคนเดินไม่ได้เขามาถามยายก็บอกเอาไปทาเฮ้อก็ยายเดินไม่ได้ยายยังเดินได้เลยหนู
2: น่าจะเป็น
1: แต่ต้นนางแซงค่ะแต่ว่าม
2: ีคุณวราพร
0: เดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ยายก็เอาวีลแชร์น่ะเดินไปเดินมาได้แล้ว
2: คุณวราพรเขาบอกว่าเป็นต้นนางแซงเป็นคนอีสานจะเรียกนางแช่งค่ะอาจารย
1: ์อ๋อถ้านางแซงคือโลดธนงค่ะ
2: อาจจะเป็นต้นเดียวกัน
1: ต้นนางแซงถ้าต้นนางแซงคือโลดธนงเป็นโลดธนงแดงเขาก็จะใช้พวกฝนทาได้เคล็ดขัดยอกได
2: ้
1: ดูดหนองได้ปวดฝีได
2: ้
1: ถอนพิษยาเหมื่อยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าเป็นไม้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้แต่เป็นโลดธนงแดงค่ะใช้ส่วนรากของมันในการทำยาถ้านางแซงนะถ้านางแช่งไม่รู้อะไรนะคะ
0: น
2: ี่
0: ส่วนเส
2: ีย
0: อย
2: ู่
0: แล้วที่ยายเอามาทาน่ะ
2: น
0: ี่
2: ส่วน
0: ทาขาทาแขน
1: ถ้าขาทาแขนได้แต่อย่าเอาไปทาหน้า
0: ไม่ยายไม่ทาหรอก
1: อยากทาขาทาแขนได
0: ้ทาหน้าที่สวยน่ะยายอยู่ธรรมชาติของยาย
2: จ้ะสวยแล้วค่ะ
1: จ้ะยายสวยแล้วค่ะ
2: จ้ะ
0: ยายเกิดมาธรรมชาติให้ยายมาแล้วพอแล้ว
2: จ้าค่ะ
0: สวยก็เคยสวยแก่มาแล้วก็ให้แก่ให้ที่เหลือก็ได้รับแบบไม่เป็นไร
2: จ้าจ้าขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอให้เจริญทุกคนเลยค่ะเด้อ
2: จ้า
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาย
3: คุ
2: ณยายพรรษาจากกาฬสินธุ์น่าจะใช่ค่ะมีคนที่ฟังทางเพจ Facebook เขาก็แนะนำมาค่ะว่าคนอีสานเรียกว่านางแช่งน่าจะใช่
1: ไม่รู้จักนางแช่งรู้จักแต่นางแซง
2: ครับ
3: ตอนนี้พักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
2: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูล

0: ส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการค่ะ022769718นะคะและทางเพจ Facebook วันนี้เปลี่ยนเพจนิดนึงนะคะ
1: PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่นี้น่าจะเป็นเพจชั่วคราวตอนนี้เพจเดิมเราจะกลับมาแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไลฟ์เพจเดิมของเราในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่มั้ยพี่พัฒน์วันนี้ PR ก่อน PR นำหน้าแล้วก็เว้นวรรคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามฝากความคิดเห็นได้นะครับถึงอาจารย์มีคำถามมาระหว่างรอสายนะครับ022769718สวัสดีอาจารย์และทีมงานนะครับมีไขมันสูงคุณนีนีมีสุขนะครับไขมันสูงรับประทานกระเทียมดิบมื้อละ3กลีบแต่จะไม่ทานทุกมื้อทานมื้อเดียว9กลีบเลยได้ไหมเหมาเลยขี้เกียจแบ่งนะฮะอาจารย์
0: ค่ะได้ไหมคะ
2: มันก็ทานได้แต่ว่ามันจะระคายเคืองเยื่อบุอะค่ะเยื่อบุช่องปากเราอะกับบางคนก็ระคายเคืองกับอาหารก็การกระจายไปในมื้ออาหารนะคะมันก็จะดีกว่าก็จะช่วยกระจายหรือก็ดูดซับได
0: ้
2: ทางที่ดีก็เป็นปกติเราให้รับสี่กลีบกินสามมื้อสักสามมื้อมันก็ช่วยได้ถือว่าช่วยได้ดีเลยค่ะก็ดีกว่ากินกระเทียมที่เขาจะบกปวดโผงเองดีกว่าก็เพียงแต่ทำให้ระคายคือเยื่อบุช่องปากของเราอะแล้วก็กลิ่นปากเรามันเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อาจารย์หาก
2: ระเทียมก็ได้ค่ะตามสะดวก
0: ค่ะกระเทียมที่ทานนี่เป็นแบบกระเทียมเล็กๆของกระเทียมไทยหรือว่าเป็นกระเทียมของจีนคะกลีบที่ว่าน
2: ั่นแนะนำกระเทียมไทยค่ะ
0: กระเทียมไทยนะ
2: กระเทียมไทยเพราะถ้ากระเทียมจีนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็มีหลายท่านเอากระเทียมจีน3กลีบเหมือนกันซึ่งก็ใหญ่มากเขาก็มาหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเขาก็รับประทานแหนมไปกับมื้ออาหารก็เขาก็รับประทานกันได้นะคะเขาเก่งจังเลยแต่ว่าที่เราแนะนำ4กลีบนี่คือกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ
1: นะครับกระเทียมเราเป็นยาดีจริง
2: วิธีการกินเนี่ยควรจะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดูเชื้อราให้เรียบร้อยนะคะเพราะกระเทียมฝ่อแล้วหรือพวกนี้ถ้าเราไม่ปอกเปลือกดูเราจะไม่เห็นปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็ดูกระเทียมให้เป็นเม็ดไม่มีอาการฝ่อที่มีจุดดำนะคะแล้วก็ควรจะหั่นครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้สารสำคัญในกระเทียมอะอะลิซีนอะมันเริ่มทำงานเพราะพอมันโดนออกซิเจนเนี่ยสารตัวนี้จะเริ่มทำงานแล้วก็จะออกฤทธิ
0: ์
2: ตั้งแต่การมีความเชื่อตั้งแต่ตรงมุมปอดไปด้วยซ้ำไปอาจจะมีกลิ่นปากหน่อยนะคะคอยมาระวังด้วย
0: ค่ะเพราะเรากินสดเนาะต้องสะอาด
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับมีสายมาจากอยุธยาคุณอีทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอมาดาวคะฉันอยากจะถามว่ายาที่ไอ้ต้นไม้อ่ะค่ะเอาที่จะเอามาให้คุณหมออ่ะค่ะแต่ปรากฏว่ามันเก็บเอาไว้เป็นนานแล้วมันก็ยังไม่เต็มกล่องอ่ะเนาะก่อนหน้านี้มันก็เลยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เก็บตลอดเลยตอนนี้ก็เก็บตลอดอีกอ่ะค่ะจะขอตู้ปนอนะคะจดได้ค่ะ
2: อ๋อตู้ปนอ5เต้าค
3: ่
2: ะ
3: ช้าๆนะคะปนอ
2: ค่ะ
3: 59ค่ะ
2: ค่ะปนสคือปอปานอนเนนสศลาค่ะ
3: ปอปานอนเนนสศลาค่ะ
2: บางนาค่ะ
3: อะไรนานะคะ
2: บางนา
3: ลานาเหร
2: อบางบอใบไม้สระอาน้อง
3: ค่ะบางนาค
2: ่
3: ะ
2: บางนา
0: บางค่ะบาง
3: บางนาอ๋อบางนา
0: ค่ะ
3: บางนาอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะค่ะแล้วอะไรคะ
2: กรุงเทพค่ะ
3: ปทมเนาะ
2: ค่ะ
3: 160
2: ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ
3: ค่ะ102แค่6แค่5ตัวเหรอคะ
2: 10260เป็นรหัสประสันดีค่ะ
3: อ๋อเป็นรหัสเหรอคะเป็นรหัส
2: แล้วรหัสไปทางนี้ค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
3: ค่ะโทรค่ะ02 7 0 6 7 0 6 2 6 2 6 1 0 1 0 2 6 2 6 1 0ทวนนิดนึงนะคะ02 7 0 6 2 6 10ใช่ไหมคะ ค่ะโอ้พี่ก็จะแยกฟังมาหลายเดือนเอาไม่ได้ทีแล้วโทรทีไรก็ไม่รับเราไม่ถึงตัวพวกก็ปิดออกก็ปิดออกเราก็ไม่จะทำไง
0: คุณป้าเก่งมากค่ะ
3: ขอบคุณค
0: ่
3: ะค
0: ุ
3: ณอ
0: ีทขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: ป้าอีทนะคะจากอยุธยาค่ะ
1: แฟนๆของเราก็เยอะแยะนะฮะรอที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ต้องสู้กันต่อไปนะถือว่าเป็นสีสันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่โทรมาก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าท่านที่ยังโทรไม่ติดนะโทรไม่สำเร็จก็เรามี Facebook หรือทางจดหมายก็ได้นะครับ Facebook เราก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันมาได้เช่นกันยังคงเปิดสายนะครับ022769718 022769718นะครับ
0: มีคุณธนกรถามมาค่ะว่าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
4: คือมันแล้วแต่ชาวบ้านเรียกได้ค่ะอย่างว่านทรหดแต่บางคนก็บอกคือว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็บอกคนละต้นกันแต่จะว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดอะค่ะมันปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวฤทธิ์สีดวง ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันคือส้วมทวารมันก็คือลำไส้เราอะค่ะลำไส้เราแต่พอเวลากินแล้วไอ้เจ้าส้วมทวารตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหดตัวลงไปแต่ต้องไปผสมผสานกับการที่ไม่นั่งห้องน้ำนานไม่เบ่งถ่ายแรงต้องกินน้ำและกินอาหารที่มีกากใยมันถึงจะรักษาเจ้าตัวฤทธิ์สีดวงได้สำเร็จค่ะมันไม่ใช่แค่การกินยาอย่างเดียวแล้วมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นบางที่ก็เรียกว่าฤทธิ์สีดวงบางที่ก็เรียกว่าว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็เรียกว่านชลหดแล้วแต่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะทั้งสามท่านนะคะ
0: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์เมตดาว
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอถามให้คุณย่าค่ะคือคุณย่าตอนนี้จะดื่มเครื่องดื่มชนิดผงถั่ว5สีอ่ะค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าคะ
4: ถั่ว5สีก็เป็นความหลากหลายอ่ะค่ะของธัญพืชก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ช่วยได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการธัญพืชเนี่ยพวกนี้ช่วยได้ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะ
5: ไม่มีใช่ไหมคะ
4: สารตอนนี้ที่เจตนาที่ดื่มคืออะไรอะคะ
5: ก็ดื่มบางครั้งก็ไม่อยากทานข้าวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยดื่มไปแก้วนึงประมาณนั้นนะคะ22มิลนะคะซองนึงค่ะสำเร็จรูปค่ะ
4: ในกลุ่มธัญพืชอะค่ะมันจะมีกากใยเขาเรียกเส้นใยแบบละลายน้ำได้ในธัญพืชมันจะมีแล้วก็ในผลไม้ก็มีเช่นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยส่วนพวกกลุ่มธัญพืชต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเปลือกของมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธัญพืชห้าเป็นถั่วห้าสีเป็นกลุ่มธัญพืชที่ไม่ได้ขัดขาอะไรพวกเนี้ยก็จะได้เส้นใยที่ชนิดที่ละลายน้ำได้ด้วยก็เป็นประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่ยังไงก็อย่าให้อดอาหารก็แล้วกันนะคะถ้าเบื่ออาหารก็ดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมคะ
5: ไม่มีค่ะไม่มีจีดจีด
4: โอเคค่ะ
5: วันนั้นส่วนมากจะก่อนนอนอะค่ะแก้วนึง
4: อ๋อได้ค่ะถ้าเธอไม่มีโรคไตนะ
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีก็รับประทานได้ตามปกติค่ะ
5: โรคไตไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มี
4: อันดีจังเลยค่ะ
5: 72แล้วป่าวคุณย่า
4: โอ้ดีค่ะดีค่ะ
0: แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: รักษาสุขภาพต่อไปนะครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณอ้อม
1: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณอ้อมนะคะมีเรื่องถั่วค่ะวันนี้คุยกันเรื่องถั่วเยอะหน่อยนะคะพี่อาจารย์ให้เทคนิคไปเรื่องถั่วเขาบอกว่าถั่วเนี่ยเขาแช่น้ำนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นบูดนะคะอาจารย์
4: ต้องปกติถั่วที่แช่น้ำนานนะคะเราจะเอาขึ้นมาล้างน้ำก่อนแต่ถั่วเขียวเนี่ยมันคั่วค่ะมันจะไม่มีกลิ่นบูดถั่วเขียวที่บอกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นบูดแต่ถั่วที่แช่น้ำแล้วต้องล้างน้ำอีกครั้งนึงค่ะไม่งั้นก็จะมีกลิ่นบูดบางคนก็แช่ไว้แค่3ชั่วโมงเองค่ะไม่ได้แช่ข้ามคืน
0: เดี๋ยวมันจะมี
4: ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องล้างก่อนนะคะ
0: ค่ะค่ะระหว่างนี้รอสายนะคะ022769718เมื่อตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงสูตรของน้ำอะไรกัดเท้าใช่ไหมคะที่ดูแลน้ำกัดเท้า
4: จะลาค่ะจะ
0: บอกว่าจะล
1: าสายมาพอดีเลย
0: อ๋อมีอีกสายนึง
1: ขอทดไปอีกสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกับคุณสุขเกษมจากอุบลราชธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้บริการทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: เรียนถามคุณหมอครับผมตามหลักการเป็นโรคไขมันในเลือดอยากให้มันลดลง เยอะๆหน่อยผมกระเทียมผมก็ทานประจำแต่ว่าผมทำสุกมันจะมีฤทธิ์ยาไหมครับผมสูญใส่ไข่แดงทุกวันมันทำใหญ่กระเทียมกินนะครับ
4: เดี๋ยวก่อนไขมันในเลือดสูงตอนนี้กินไข่แดงอยู่กี่ฟองคะ
6: ไข่แดงนี่มีไขมันเยอะใช่ครับ
4: ก็ถ้าไขมันในเลือดสูงไข่แดงก็ต้องพอประมาณค่ะจะกินมากก็ไม่ได
6: ้ก็วันละฟองแสดงวันละฟอง
4: วันละฟองไม่มีปัญหาค่ะทานได้ค่ะ
6: เป็นเรื่องถามคุณหมอว่ากระเทียมสกัดที่เขาขายเป็นสำเร็จรูปมันมีคุณภาพดีไหม
4: ก็ดูเป็นกระเทียมที่เป็นที่ดูกระเทียมที่เป็นสารสกัดค่ะสารสกัดจากน้ำมันกระเทียมอันนั้นก็จะได้สรรพคุณของกระเทียมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะมันอยู่ที่อาหารที่เรากินด้วยถึงเราจะกินสารสกัดกระเทียมมากมายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังกินไขมันสูงอยู่มันก็ลำบากอยู่นะคะ
6: ครับโอเค
4: แล้วไขมันตัวไหนที่สูงล่ะคะไขมันตัวไหนที่สูงอะคะ
6: มันจำไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่9หมอนัดอีกครั้งรอบนึงจะถามหมอชั้นจิตกระเทียมไขมันตัวไหนเขาให้ยาลดไขมันมาย้ำทุกเย็นอยู่กินก่อนนอนทุกวัน
1: ก็จะไขมันไม่ดี
4: คือไขมันเนี่ยมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราคาดไม่ถึงว่ามันก็คือหนึ่งในไขมันเหมือนกัน
6: ไขมันครับผมจริงๆเป็นเบาหวานก็มีเบาหวานมี140 150ประจำการอยู
4: ่อย่างนั้นก็ระวังแป้งกับน้ำตาลด้วยนะคะ
6: ครับ
4: ค่ะ
0: แต่กินกระเทียมช่วยได้
6: กินกระเทียมสดๆมันกินแล้วมันแสบปากครับน้ำเลยเชื่อมแสบ
4: ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นอาหารก็ได้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
6: ก็อาหารแต่ผมก็คิดว่ามันใส่ไข่ตุ๋นนั่นแหละไข่เล็กๆพอมันใส่ตุ๋นเล็กๆหมดด้วยเล็กกินกระเทียมหน่อยหอมหัวใหญ่หน่อย
4: ค่ะดีค่ะดีค่ะ
0: จ้ะขอให้มันไข่มันลดนะคะ
6: โอ้ขอบคุณมากครับคุณครับสวัสดีครับครับ
0: สวัสดีค่ะเรื่องไขมันนะไม่ได้กินกระเทียมค่ะ
1: ถือว่าม
0: ีเรื่องสูตรอะไรนะเชื้อราใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ช่วงนี้น้ำกระเพาะ
4: เชื้อราที่เล็บค่ะ
0: มีอีกสูตรหนึ่งอาจารย์บอก
4: ค่ะเชื้อราที่เล็บนี่เป็นสูตรในคัมภีร์โบราณค่ะชื่อคัมภีร์โลกนิทานเขาค่อยเอาปูนแดงค่ะปูนแดงที่กินกับหมากอะค่
0: ะ
4: ปูนแดงกินกับหมากแล้วก็ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดเขาเอาเฉพาะไข่แดงของไข่เป็ดนะคะแบ่งมาส่วนนึงก่อนแล้วก็ผสมกับปูนกินหมากตีให้เข้ากันให้เป็นคล้ายๆเป็นครีมอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาพอกไว้บนเล็บที่เป็นเชื้อรา
0: อ
4: ันนี้เป็นคัมภีร์โบราณเลยสอนรักษาพวกเชื้อราหรือเล็บที่มีแตกเป็นขุยอะไรพวกนี้ค่ะก็เอาตัวนี้มาพอกจนแห้งก็พยายามแบ่งพอกทุกวันวันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการแช่น้ำต่างๆหรือการโดนน้ำต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะทุกครั้งที่ล้างมือทุกครั้งที่มือโดนน้ำพยายามเช็ดให้แห้งก
0: ็
4: จะบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: เชื้อราจะเติบโตในความชื้นนะคะต้องแห้งไว้ก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: มีอีกสายเข้ามานะคะคุณจำลองจากฉะเชิงเทราค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: ครับผมสวัสดีครับใช
4: ่
7: คร
4: ับ สวัสดีค่ะ
7: เราคนป่วยเขา
0: ค่ะ
7: เห็นหนังสือเล่มบอกว่าไอ้ต้มน้ำในชาชีเนี่ยฆ่าไตดีขึ้นมาแล้วจริงหรือเปล่าครับ
0: ต้มน้ำอะไรนะคะต้มน้ำอะไรนะคะ
7: น้ำเกลือต้มกระชายกระชายหัวกระชาย
0: กระชายค่ะอาจารย
4: ์อ๋อกระชายได้ยินก็คือต้มน้ำกระชายเพื่อรักษาอะไรนะคะ
7: โรคไตครับก็ไตดีขึ้นนะค่าไต
4: จริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยกระชายในของคนไทยเนี่ยเขาจัดเป็นโสมชนิดนึงจัดเป็นโสมชนิดนึงเหมือนกันแต่เราจะกินกระชายในเครื่องเทศเครื่องแกงอะไรพวกนี้ก็กินได้ตามปกติแต่ที่เราจะต้มเป็นน้ำเลยเข้มข้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่แนะนำให้ทำ รับประทานน้ำสะอาดธรรมดาตามที่คุณหมอแนะนำน่าจะดีกว่าแล้วก็ไปลดพวกอาหารลดเค็มเครื่องปรุงรสต่างๆลดลงอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่การที่เราบอกว่าเราจะไปต้มกระชายกินแล้วเราจะไปกินอาหารที่รสจัดขึ้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ช่วยนะคะมันต้องพร้อมกันหลายๆทางเพื่อจะได้ลดค่าตัดทำให้ค่าไตดีขึ้น
7: ค่าไตขึ้นต้องลงขึ้นลง
0: ขึ้น
7: สามมาต้องสี่ต้องสี่ขึ้นมาสาม
4: ไม่ค่อยได้ยิน
0: เขาบอกว่าค่าไตขึ้นขึ้นลงลงค่ะเดี๋ยวก็เป็นสี่เดี๋ยวก็เซนเป็นสาม
4: ตอนที่มันเป็นสามเนี่ยค่ะลองดูสิคะว่าเรากินอะไรแล้วเราไม่กินอะไรมันน่าจะเป็นหนทางที่ดี
7: แค่เห็นว่าเขียนมาบอกว่าเอ๊ะถ้าคิดขึ้นเลยเดี๋ยวได้หนังสือของไงคุยกับแม่หมอเอาไปผู้เวช
0: แต่อาจารย์ได้แนะนำบอกว่าทานน้ำดีที่สุดนะคะน้ำเปล่า
7: ค่ะน้ำดีเลยครับครับผมครับ
0: จ้ะทานได้แต่ว่าทานน้ำดีกว่าค่ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: ไม่รอเลยนะฮะ
0: คุณจำลองจากเชิงเซา
1: สายเลยทีเดียวนะฮะคือคักเลยคือคักกันเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์ยังคงเปิดสายนะครับ022769718รับสายท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันสอบถามคำถามช่วงท้ายนี้น่าจะได้1สายยังทันนะครับ
0: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ022769718นะคะยังมีคำแนะนำหลายๆคนก็โทรไลน์เข้ามาส่งข้อความมานะคะค
1: ุ
0: ณแม่แต่แววทักทายมาแล้วก็บอกว่าสับกระเทียมทานกับข้าวอร่อยดีทานทุกวันเลยวันละหัว หัวเดียวพอไหมคะ
4: ก็ดีนะคะเพราะว่าสารโดนออกซิเจนเต็มที่เลยหมดเลยแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็ลดความปลาความเผ็ดของกระเทียมลงได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นชิ้นเล็กๆคู่กับข้าวก
1: ็
4: น่าจะได้ประโยชน์ค่ะ
1: สมุนไพรของเราสายสุดท้ายครับคุณนิดจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: เอ้ยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะถ้าว่าจะทานอะไรดีก็จะให้น้ำตาลมันลดเลยค่ะทุกวันนี้ทานไอ้เนี่ยมะละขี้นกต้มอะค่ะ
4: แล้วยังไงคะ
8: มันไม่เห็นจะลงเลยกินทุกวันเลยวันละ5-6ลูกกินจะอ้วกอยู่แล้ว
1: มันก็ไม่ได้อร่อยมากเลย
0: ทานอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ
8: แล้วก็ล้างจืดต้มกับใบเตยอ่ะกินน้ำมันวันละแก้วค่ะได้ไหม
4: กินยาเบาหวานกินยาเบาหวานด้วยไหมคะ
8: ด้วยค่ะ
4: แล้วกินล้างจืดด้วยมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะ
8: ล้างจืดทานได้ไหมคะ
4: ล้างจืดเนี่ยทานได้แต่ไม่ควรทานพร้อมกับยาเบาหวานหรือใกล้กับยาเบาหวานเวลาที่เราจะกินเพื่อควบคุมระดับ
8: ทานยาเบาหวานรอบเช้าไปแล้วทานน้ำล้างจืดบ่ายค่ะ
4: บ่ายนะโอเคค่ะแต่ถ้าตัวเบาหวานไม่ลดสักทีเนี่ยสงสัยล้างจืดไว้ด้วยนะคะเพราะล้างจืดก็จะถอนยาไปด้วยนอกจากถอนพิษแล้วถอนยาด้วยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สังเกตด้วยว่าเรามีความเครียดร่วมด้วยไหมนะคะความเครียด
8: ไม่เป็นอะไรเลยค
4: ่
8: ะ
4: ดีค่ะดีแล้วก็แป้งเราเยอะเกินไปหรือเปล่าม
8: ี
4: น้ำตาลตัวไหนแฝงที่เราไม่รู้หรือเปล่าต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
8: แล้วไอต้มน้ำไอลูกไส้ใบทานได้ไหมคะไม่เกี่ยวกับไตไหมคะ
4: ต้มน้ำลูกไส้ใบมันก็เป็นยาลดขมเพื่อลดไข้อะค่ะแล้วก็สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะแต่ว่าจะลดน้ำตาลเลยมันก็คงพอๆกันกับมะระขี้นกอะค่ะ
8: เด
4: ี๋
8: ยว
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็น้ำก็ขมพอกับมะระขี้นกเลยค่ะ
8: ขมค่ะ ไม่อยากถามว่ามันเกี่ยวกับไตไหมคะ
4: ถามว่าเกี่ยวไหมจะตอบไม่เกี่ยวก็ไม่ได้จะตอบว่าเกี่ยวเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันมีไตมารออยู่เราต้องคอยระมัดระวัง
8: เรื่องของการอาหารการกิน
4: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะกับการที่จะร
8: ับ
4: ประทาน
8: วันละแก้วนั้นเองค่ะวันละแก้วนั้นเอง
4: ค่ะได้ค่ะ
0: ถ้ากินน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ
4: แต่ว่าอย่าลืมน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดแล้วก็พยายามรักษาค่าน้ำตาลไว้
8: ค่ะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: อยากถ้ามันจะไม่ยอมลดสักทีคุ้มค่ามากเลย
4: ตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: อายุ จะ70แล้วค่ะ
4: เหรอโอเคค่ะได้เดินบ้างไหมคะ
8: ก็เดินทั้งวันอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเพราะมันเดิน
4: ไม่ค่ะวิธีการเดินมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดค่ะมันต้องเดินต่อ
8: เดิน
4: ไม่หยุดเดินในบ้านเดินแล้วมันหยุดเดินแล้วมันหยุดเราต้องเดินไม่หยุดเลย
8: ก็เดินตอนช่วงเด่นค่ะประมาณชั่วโมงนึงเดินแข็งไปแข็งมาอะไร
4: ดีค่ะดีค่ะทำอย่างนั้นละค่ะน้ำตาลจะลง
0: ขอให้หายไวๆนะคะขอให้ลดน้ำตาลได้นะคะ
8: ค่ะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะ
4: คุณแม่ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือP-Moveเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามชอบปสชมาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
10: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกศทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่ โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับส่วนที่ทักษิณต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบอยู่ระหว่างช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
12: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทาง

ณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

ให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้

0: ากพูดถึงของดีของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายคนอาจนึกถึงวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงที่เรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับซ่อนเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและรสชาติแห่งความทรงจำมีกรอบแม่บุญมีและขนมอร่อยมากมายของวิสาหกิจชุมชนบางคล้าหนึ่งในของดีประจำถิ่นที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนทั้งเส้นหมี่น้ำตาลมะพร้าวและผลไม้พื้นบ้านนำมาปรุงจนได้รสชาติแสนอร่อยเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีขนมเปี๊ยะที่อบใหม่วันต่อวันใช้ถั่วไข่เค็มและแป้งคุณภาพจากผู้ผลิตในพื้นที่ถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นขนมยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก
1: ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมีก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่เป็นขนมอบเป็นขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆแต่ก็จะไม่ละเลยในเรื่องของการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลตะโนดที่มีคุณภาพดีของตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าเชียงเซาเส้นหมี่ที่ผลิตในจังหวัดเชียงเซาเรานะคะเราใบมะกรูดนะคะพริกมะเขือราชินีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ผลิตในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีสูตรข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งใช้ข้าวไรเบอร์รี่ที่ปลูกที่อำเภอราชสาเนี่ยมาทำเป็นส่วนประกอบของหมี่กรอบสินค้าของเราเนี่ยนอกจากเราผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะขั้นตอนการผลิต

0: แล้วก็ร้านสะดวกซื้อได้เป็นสิ่งที่กระจายสินค้าของเราได้ดีมากเพราะว่าเขาสามารถนำสินค้าของเราเนี่ยไปขายยังสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองนะคะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเลือกซื้อสินค้าของเราเอากลับไปฝากคนที่ประเทศเขาได้นะคะจากการที่เรานำวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ใครก็ทำเลียนแบบเราไม่ได้ไม่เหมือนใครเราโชคดีที่อำเภอบางคาของเรามีสินค้าวัตถุดิบที่ดีและเรานำมาต่อยอดแล้วทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนเข้ามาแล้วต้องเข้ามาซื้อมาหาสินค้าเหล่านี้ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพของเรานะคะก็ถือเป็นการดีแล้วก็มีความพร้อมแล้วทำให้กลุ่มได้มีรายได้เป็นอย่างดีก็ชุมชนเราก็มีความสุขค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ของกินพื้นบ้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความร่วมมือของคนในชุมชนบางคล้าที่ช่วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบท้องถิ่นจนกลายเป็นพลังสร้างเศรษฐกิจและรายได้อย่างยั่งยืนนี่คือซอฟต์พาวเวอร์จากรากฐานชุมชนที่ใช้เสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นถ่ายทอดเรื่องราวและความภาคภูมิใจของคนบางคล้าไปสู่ผู้คนทั่วประเทศ
2: กำลังรับฟังสารพันฟังให้รู้

ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

ับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

You are listening to EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กำลังอยู่กันในรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 ถึงเวลา 15:00 นะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันนะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECO เดินหน้าร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC เพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านอาหารสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาอาหารสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ EECโดยกิจกรรมนี้มีสถาบันที่เข้าร่วมจำนวน6สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยเทคนิคระยองและวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองโดยมุ่งเน้นนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารไปต่อยอดในหลักสูตรการเรียนการสอนก่อนขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและในการอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากเชฟชุมพลแจ้งไพรทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติและเชฟมิชลินสตาร์2ดาวพร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพงษ์ธีรดันพิชิตผู้อำนวยการสถาบันอาหารไทยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดย EECO คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้จริงพร้อมช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาหารของท้องถิ่นให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อความเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอจะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วัน นับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
8: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: ตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักลูกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเขาพาฟัง
3: เขาพาฟัง
2: โดยนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาคณะดนตรีและการแสดงสาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
4: และตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับน้องมิ้นค่ะ
2: และก็น้องตื่นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกๆคนไปรู้จักเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะน้องมิ้นที่มาเรียนมบูรพาเนี่ยเป็นคนชลบุรีหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่มิ้นเป็นคนต่างจังหวัดแบบว่าแค่ได้มาเรียนที่นี่เฉย
2: ก็แสดงว่าอยู่มาปีนึงแล้วเนาะ
4: ใช่
2: หน้าที่อยู่มาปีนึงเนี่ยพอจะได้ยินหรือว่าเคยเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีบ้างไหมคะ
4: เท่าที่มินเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นมานะก็คือใกล้ๆนี้เลยก็จะมีตลาดหนองมนที่ขายข้าวหลามแล้วก็เลยไปนี้ก็จะมีอ่างศิลาที่แบบมีครกหิน
2: ครกหินอ่างศิลา
4: ใช
2: ่ใช่ที่น้องมินรู้มาก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ายังมีอีกอย่างนึงที่น้องมินอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือหวานพนัสนิคมของจังหวัดชลบุรีนั่นเองพอจะแบบได้ยินผ่านหูบ้างไหม
4: เหมือนจะเคยได้ยินนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบมีความเป็นมายังไงที่มาที่ไปอะไรอย่าง
2: นี้ก็คือไม่รู้ว่าทำมายังไงจากสารเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงถูกไหมก็แค่รู้ว่าโอเคนี่คือจากสารประมาณนั้นถูกไหม
4: ใช่
2: งั้นอยากรู้ไหม
4: อยากรู้
2: อยากรู้โอเคเชื่อว่าน้องมิ้นอยากรู้ทุกคนก็คงอยากรู้งั้นเดี๋ยววันนี้น้องตูนจะมาเล่าให้ฟังว่าจักสารพนัสนิคมของจังหวัดชลบุรีเป็นยังไงคะ
5: จักสารพนัสนิคมของจังหวัดชลบุรีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานและยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเดิมทีแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหาปูหาปลาและยังนำไม้ไผ่ที่หามาได้ในละแวกที่อยู่อาศัยของตนเองมาผ่าออกเป็นเส้นเพื่อที่จะสานเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำอย่างเช่นไซตุ้มลอกและตะแกรงสำหรับช้อนกุ้งหอยปูปลาและต่อมาภูมิปัญญาการสานไม้ไผ่ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตะกร้ากระบุงกระจาดและฝาชีสำหรับครอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงจากนั้นจึงได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นมีความประณีตและยังมีการเพิ่มลวดลายและสีสันที่สวยงามจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของจักสารพนัสนิคมและยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต่อเนื่องซึ่งความรู้และทักษะด้านการจักสารจะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้การจักสารกลายมาเป็นทั้งอาชีพวัฒนธรรมและยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยในเวลาต่อมาชาวบ้านจึงได้รวมตัวการจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มจักสารชุมชนย่อยที่หนึ่งเพื่อผลิตและพัฒนาสินค้าจักสารจากไม้ไผ่สำหรับเพื่อจำหน่ายและยังสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนและยังสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปซึ่งการทำจักสารจะเริ่มจากการเตรียมวัสดุโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ไม้ไผ่นำมาตัดและผ่าออกให้เป็นเส้นบางๆจากนั้นจึงนำไปตากหรือว่าผึ่งให้แห้งเพื่อให้ตัววัสดุมีความเหนียวมากขึ้นและสามารถนำมาสานได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการขึ้นโครงโดยการนำเส้นไม้ไผ่มาวางและสานไขว้กันตามรูปทรงที่ต้องการหลังจากนั้นจึงค่อยๆสานต่อไปทีละสัดส่วนเมื่อสานจนได้รูปทรงและขนาดที่ต้องการแล้วก็จะทำการเก็บรายละเอียด

0: ปัจจุบันเนี่ยอย่างนี้กระเป๋านะก็คือปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างนึงก็คือนี่ตะกร้าไก่ที่เป็นลวดลายแบบนี้ก็คือสามารถนำไปเป็นของฝากหรือว่าเอาไปตกแต่งได้
1: แล้วจากสารพวกนี้มันสร้างรายได้ให้กับชุมชนยังไงอ่ะน้องตูน
0: สร้างได้แน่นอนเพราะว่าคนในชุมชนทำคนในชุมชนจำหน่ายเหมือนสินค้าโอท็อปรายได้ก็เข้ามาในชุมชน
1: แล้วจากสารพวกนี้มินว่ามันทำยากนะน้องตูนคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไปเรียนรู้กันมาจากไหนหรอคือมันมีโรงเรียนสอนหรือเปล่า
0: ไม่มีโรงเรียนสอนเลยน้องมินงานพวกนี้มาจากการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นที่เขาเรียนที่เขาสอนทำกันได้เนี่ยมาจากครอบครัวหรือว่าคนในชุมชนช่วยกัน
1: แล้วทำไมจักสานพวกนี้ถึงเป็นเอกลักษณ์ของชาวพนันนิคมล่ะ
0: ก็เพราะว่าชาวพนันนิคมเนี่ยทำจักสานพวกนี้มาอย่างยาวนานใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาพัฒนารูปแบบพัฒนาลวดลายให้มีเอกลักษณ์จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชาวพนันนิคมและก็ยังเป็นงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของชุมชนจนถึงปัจจุบันนั่นเองน้องมิ้นเป็นยังไงบ้างคะหลังจากวันนี้ที่ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาจากสารพนันธิคมของจังหวัดชลบุรีมาเนี่ยพอจะเข้าใจบ้างไหม
1: มิ้นว่ามิ้นเข้าใจเยอะขึ้นมากๆเลยนะจากสารเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพนันธิคมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าเลยสืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นคือการนำไม้ไผ่เนี่ยมาจักและสานกันเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดความปราณีตความตั้งใจที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพนันนิคมเลย
0: ถูกต้องค่ะและนี่นะคะก็ยังเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชื่อว่าจักสานพนันนิคมของจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะ
1: และวันนี้เนี่ยมินก็ขอบคุณน้องตูนมากๆเลยที่ได้มาให้ความรู้ทั้งกับมินแล้วก็ทั้งกับผู้ฟังทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้น้องมินกับน้องตูนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

ทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
5: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า1ล้าน 140,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยอติพลสถาพมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและ

คยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: และแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับและไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัย

องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคคณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อน

0: ย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทและในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยุทธชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงวันว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก หรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขบ. เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแหละครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการ

0: ้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางควบคุมการผลิตโดยนายสุภชัยกัลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จสนามบินจังหวัดลำปางเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะ
2: นับตั้งแต่อาณาเขตชายแดนภาคเหนือประเทศไทยเราถูกรุกรานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ทหารและตำรวจที่กำลังต่อต้านศัตรูอย่างไม่ทรงละเว้นเลยดังนั้นเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บหน้าโรงพยาบาลจังหวัดน่านเสด็จพระราชดำเนินออกจากดอนเมืองเวลา 9:00 น.

้เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดลำปางภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้และถวายรายงานและรายชื่อราษฎรอำเภอหนองขามใต้จังหวัดเชียงรายจำนวน41คนที่ได้บริจาคโลหิตจำนวน41ขวดเพื่อนำส่งให้ทหารตำรวจที่บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

ากสนามบินจังหวัดลำปางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามจากพระราชดำริสู่ความยั่งยืนบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่บ้านทุ่งจี้กันค่ะ
2: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับ

0: คือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์สิริบาลท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเผาอุณหภูมิสูงครับผมณจุดนี้ก็จะเป็นปุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธุ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับส่วนไหนนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาหนึ่งในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านนุ่งจี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปคร
1: ับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไปเพื่อผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลอะไรต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวนาชาวไร่สู่ศิลปินศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางสร้างงานสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต๋ำจังหวัดลำปางไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ
4: การแกะสลักนะครับซึ่งการแกะไม้นี่เรานิยมหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้ต่างๆมาแกะนะครับเราจะใช้ไม้ที่ไม่มีคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นไม้สักแล้วเราก็เอามาให้สมาชิกแกะนะครับซึ่งแต่เดิมอ่ะแรกๆกับสมาชิกเมื่อปี27เข้ามาเนี่ย ท่านก็จะมีครูฝึกนะครับเข้ามาสอนก่อนจากนั้นพอได้สักหลายปีเนี่ยรุ่นพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะสอนรุ่นน้องต่อโดยพื้นฐานก็คือว่าลักษณะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แกะไม้เราจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปลายไทยแล้วก็ลักษณะของค่อยๆแกะหลังจากนั้นถ้าเขาเส้นเขาดีแล้วอะไรดีแล้วเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาเป็นชาวไร่ชาวนานะครับฉะนั้นจะต้องมีลักษณะของการที่ว่าสามารถเขียนลายลงใบไม้ลงในตัวไม้ได้ก่อนนะครับพอเขาเขียนได้แล้วเราก็เริ่มแกะจากที่เรียกว่านูนต่ำนะฮะพอนูนต่ำแล้วพอมีทักษะสัก 3-4 เดือนพอแกะได้ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแกะแบบนูนสูงซึ่งนูนต่ำก็คือว่าแกะไม่ลึกนะครับเนื้อไม้ก็ไม่หนามากถ้าแกะเป็นนูนสูงก็คือเนื้อไม้จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะยากนิดนึงส่วนรอยตัวนั้นก็คือแกะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการสมมติว่าเป็นช้างเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงซึ่งเขาจะต้องมีทักษะลักษณะว่าลักษณะของเขานะทักษะเขาจะต้องรู้รูปร่างของสัตว์ส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นพอเขามีทักษะเรียบร้อยแล้วนี้เราก็มีระเบียบที่เราจะต้องให้เขาแกะนี่ก็คือ1เขาต้องแกะ1ชิ้นงานเนี่ยแกะให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยจะแกะกี่ชิ้นก็ได้แล้วเราจะส่งชิ้นงานเนี่ยไปที่โกดังที่อยุธยาเพื่อตีราคานะครับการตีราคานั่นจะอยู่ที่ช่างทางนู้นซึ่งมีความรู้ทางด้านช่าง10หมู่กับการแกะสลักนะครับอาจารย์พวกนั้นก็จะตีราคาให้ว่าชาวบ้านที่แกะไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งกลับมาอีกทีนึงส่วนที่สมาชิกจะต้องมาแกะตรงนี้เราก็จะมีค่าแรงให้เขาเป็นรายวันก่อนนะครับเพื่อเป็นค่ากับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระยะที่วงรอบ3เดือนเราจะส่งครั้งหนึ่งฉะนั้นในวงรอบ3เดือนนั้นถ้าใครไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีนาไม่มีลักษณะของการปลูกพืชเกษตรพืชสวนอะไรก็จะทำได้เยอะหน่อยนึงทำได้หลายชิ้นแต่ถ้าลักษณะว่าช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาทำงานต่อตรงนี้ท่านกระเล็งเห็นว่าให้ชาวบ้านใช้งานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ

0: แม่มีอาชีพทำไร่ถั่วไร่ข้าวจ้ะจ้ะแล้วก็อาชีพทั่วๆไปก็ยังเช่นบางทีก็ไปหาน้อยเนาะหาเฮ็ดมาขายเนาะจ้ะเนาะผักหวานพ่องจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาตรงนี้เนาะจ้ะเปิ่นมาตั้งโครงการขึ้นมาเนาะโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมาพอดีก็มันจะมีงานฝึกเนาะเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักเนาะแม่หันเปิ่นแกะกันแม่ก็เตี้ยวเข้ามาพอแม่ก็ชอบเนาะในความโหตรงเนี้ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตแม่ได้เพราะแม่มาได้เฮียนหนังสือกับเปิ่นเนาะแจ้งมาก็ไปหาไปสวนเฮียนาทีนี้พอมาเฮียนตรงเนี้ยแม่ก็มาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ที่นี่พระองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาแม่ก็ได้มีโอกาสถวายชิ้นงานเป็นเก้าอี้เนาะเป็นเก้าอี้เป็นบากไม้ซักนะจ๊ะแต่ก่อนมันแถวๆนี้มันนักนี่นะแม่ก็มีความคิดว่าเออน่าจะเอามาแปลงแปลสภาพเป็นประโยชน์ได้นี่นะแม่ก็เลยเอาจวนเจ้าหมูเอามาทำเป็นเก้าอี้นั่งบ่อยนะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกลางโต๊ยนะพอเปิ่นเสด็จมาเปิ่นก็บอกว่าเออดีนะพระองค์ท่านเปิ่นก็เปิ่นก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้จะมันจะได้บ่สูญหายเนาะแล้วเปิ่นก็บอกว่าชอบงานตรงนี้เนี่ยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก่อเนาะแม่ก็บอกว่าเออพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานถ้าว่าลูกหลานเพิ่นชอบนี่เนาะเพิ่นตั้งใจมาเฮียนนี่เนาะเจ้าก็แม่ก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเนาะกับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพิ่นเนาะถ้าบ่มีโครงการเหล่านี้บ่มีโครงการของพระองค์ท่านเพิ่นมาตั้งตรงนี้แม่ก็คงจะมีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็คงจะมีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เจ้าแล้วแม่ก็พร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเจ้า
1: เริ่มแรกแต่ก่อนก็ทำให้เรียนร้อยอะค่ะรับจ้างเป็นรายวันน่ะจ้างทั่วไปเป็นจ้างไหนก็ไปอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพอยากมาเป็นเลยมีเปิ้นมีแม่ครูสอนเนาะแต่มันหลายรุ่นแล้วนะที่ออกไปน่ะที่จะมาถึงรุ่นแม่นี่น่ะนี่ก็เลยมาสมัครนี่แม่ครูมาสอนแต่ก่อนแม่ครูเปิ้นจะฟักอยู่เนี่ยแต่มาเดียวเปิ้นย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเปิ้นแก่แล้วก็เลยสืบทอดกันมาถึงมาเดียวฝึกมาเป็นเกือบปีแล้วน่ะฝึกตัวทอดตัวน่ะแต่ก็โอเคอยู่ปีแรกทอผ้าก่อนทอผ้าไฟนะเริ่มมาเก็บอย่างนี้ก่อนเป็นกระสอนเพราะเขาเป็นแล้วมดเขาคล่องได้เหมือนเขาก็ทอไปตลอดเลยจากปี45เนาะถึงออกไปได้2 ปีก็2 ปี3 ปีออกไปนะออกไปยังการทั้งนอกทั้งบ้านเนี่ยคือว่าออกแต่ก่อนเพิ่นเข้าได้2 ปีเพิ่นออกอย่างถ้าเขาได้ครับโบนัสกันอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านั่นน่ะได้ 4,000 เฮาก็ออกไปก่อนพอดีเพิ่นรับสมัครต่อแฮมมาสมัครเข้ามาพอใหม่เมื่อปี51ก็เริ่มถึงมาเดียวรู้สึกดีใจดีใจปราบปลื้มขนาดเลยลูกหลานก็ได้เฮียนหนังสือตัวเองอ่ะแต่ก่อนอิดเหมือนกันในจะค่าเทอมในจะค่ากินเนาะค่ารถพอมีงานนี่ขึ้นมาก็ดีลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่ก่อนรุ่นเนี้ยจบป.4 อ่ะได้มีความรู้แล้วก็มีอาชีพตัวเจ้าทุกวันนี้น่ะได้กินดีอยู่ดีก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้จังหวัดลำปางคิกออฟ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและมอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณหอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไปโดยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์จังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน150คนซึ่งตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น4แบบคือดอกดารารัตดอกพุตานดอกชบาทิพและดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทักษะความรู้ไปใช้ถ่ายทอดขยายผลให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ทุกอำเภอต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
7: นายเอกมิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนตาลบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
8: นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
9: ในประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
4: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
4: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

นตอนสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่ง On รอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย

0: นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

0: ใครมีเกี่ยวกับทอย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: เวลา18 นาฬิกา

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 จันทบุรี
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป
3: พ่อเห็นไหม
4: อะไรแม่
3: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
4: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
3: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
4: ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
3: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช1205
4: งั้นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
3: สะงั้นพ่อโอเคจัดไป
5: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.
3: วายทำไมบัญชีโดนแฮกเงินหายหมดเฉ็ด
6: สวัสดีครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลพิเศษเพียงโอนเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
7: รู้ไหมแค่แชร์ข่าวปลอมรอบลวงออนไลน์หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือถูกปรับเป็นแสน
8: มีสติอย่าตกเป็นเหยื่อและอย่ากลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองหยุดคลิกก่อนคลิกหรือแชร์
9: อาชญากรรมทางดิจิทัลมีโทษจริงปฏิบัติตามกฎหมายสังคมออนไลน์จะปลอดภัย
3: คลิกก่อนโพสต์เช็คก่อนแชร์ใช้เน็ตจะปลอดภัย
9: ด้วยความห่วงใยจากสวทจันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์
10: บังคับให้ทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำหรือไม่คุณต้องทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับค่าจ้างเลยหรือไม่คุณถูกบังคับให้ทำงานแม้ตอนที่คุณป่วยหรือบาดเจ็บหรือไม่มีคนข่มขู่คุณครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักหรือไม่มีคนควบคุมคุณและติดตามการเคลื่อนไหวของคุณหรือไม่มีคนเอาหนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของคุณไปหรือไม่คุณรู้สึกติดอยู่ในสถานการณ์นี้และคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นหรือไม่ าคุณตอบไม่ใช่2ข้อขึ้นไปคุณอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย
11: ์การค้ามนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยคุณก็อาจตกเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกัน
10: หยุดการค้ามนุษย์พบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300
12: คุยกันให้กระจาย
13: คุยอะไรกันเหรอ
12: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบริจาคกันร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีอยู่กับผมธงชัยมีทัพทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพบกันยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านหนึ่งคืนอ่าวไทยบุรพานะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับก็ผ่านพ้นกันไปกับเรียกกันว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับซึ่งหลายจังหวัดก็ยังคงมีการให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มอีกนะครับในส่วนของจังหวัดที่มีการผ่านพ้นในเรื่องของอุทกภัยไปแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีการให้มีการติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะมีในส่วนของฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้อีกนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดเองนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเทศบาลซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ถูกน้ำอากาศซ้อน้ำท่วมขังในส่วนของน้ำป่าไหลหลากพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยที่เกิดจากน้ำที่ท่วมขังเป็นระยะเวลานานพื้นที่ภาคตะวันออกถ้าพืชผลทางการเกษตรก็จะมีในส่วนของสวนผลไม้นะครับสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดนะครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของถนนสัญจรเส้นต่างๆถนนสุขุมวิทในช่วงที่ผ่านมานะครับเส้นทางที่จะเดินทางจากตราดนะครับมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครถนนสาย3หรือว่าถนนสายสุขุมวิทนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีบางจุดบางช่วงนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องมีการปิดเส้นทางพื้นที่การจราจรเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมีการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะเดินทางผ่านถนนสุขุมวิทไปใช้เส้นเลี่ยงต่างๆนะครับเส้นถนนสายบุรพาจุลทิศนะครับเฉลิมบุรพาจุลทิศต้องเรียกให้ชื่อเต็มนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีการใช้นะในช่วงที่ฝนตกลงมาแล้วก็มีการปิดเส้นทางถนนสุขุมวิทนะครับไม่ว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือว่าจากกรุงเทพมหานครมาจังหวัดในพื้นที่ของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองชลบุรีแล้วก็ตราดก็จะมีการใช้เส้นทางนี้นะครับถนนสายเฉลิมบุรพาจุลทิศซึ่งถนนเส้นนี้ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นถนนที่มีความสวยงามในเรื่องของที่ตัดผ่านสถานที่ท่องเที่ยวนะในพื้นที่ของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นที่ระยองที่จันทบุรีแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีโครงการที่จะก่อสร้างไปยังจังหวัดตราดด้วยนะครับล่าสุดก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยกรมทางหลวงชนบทนะครับได้จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างถนนสายเฉลิมบุรพาจุลทิศช่วงจันทบุรีไปถึงตราดนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถนนเส้นสายเฉลิมบุรพาจุลทิศปัจจุบันเนี่ยระยะทางที่มีการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่บริเวณอำเภอแกลงนะครับมาจนถึงที่จันทบุรีก็ประมาณสักร้อยกว่ากิโลเมตรตัดผ่านพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของระยองที่จันทร์ก็จะมีกุ้งกระเบนเจ้าหลาวถนนสายที่เขาเรียกกันว่าเป็นแลนด์มาร์คของถนนเส้นนี้ก็คือบริเวณเนินนางพญานะครับเป็นจุดสถานที่ถ่ายรูปเช็คอินนะที่สวยๆนะครับเป็นถนนที่คดเคี้ยวแล้วก็เลียบชายทะเลนะครับอนาคตก็จะมีการก่อสร้างไปจนถึงตราช่วงนี้เป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ถนนเส้นนี้จะตัดผ่านนั่นเองนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่มานะครับในช่วงของวันที่2แล้วก็วันที่3โดยกรมทางหลวงชนบทนะครับผมไปสืบทราบหรือว่าไปสอบถามข้อมูลมานะครับว่าเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างหรือว่ากระบวนการที่จะดำเนินการเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกหลายปีนะครับงบประมาณก็ไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านบาทนะครับอยู่ประมาณสัก1,800 ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญสองก็คือลดปริมาณนะครับถนนที่จะมีการลดปริมาณการขับข้างนะของผู้ที่จะใช้เส้นทางสุขุมวิทนะฮะมาใช้เส้นทางนี้มากขึ้น2แล้วก็3ก็คือลดระยะทางเรื่องของการเดินทางพอสามารถที่จะย่นระยะทางได้พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็3ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิศช่วงที่มีน้ำท่วมเป็นอีก1เส้นทางหลักนะครับในการที่จะใช้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมบริเวณถนนสุขุมวิทนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่มีการใช้สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติหรือว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยนั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะในพื้นที่ของภาคตะวันออกก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเราจะเห็นภาพจากโซเชียลมีเดียนะครับที่สวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียนหลายๆอำเภอในพื้นที่ของจันทบุรีในพื้นที่ของจังหวัดตราดพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแล้วก็ต้นทุเรียนยืนต้นตายนะครับบางต้นมีอายุกว่า10 ปีนะครับบางต้นก็เพิ่งที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับถ้ามีการฟื้นฟูแล้วก็รักษาต้นไม่ให้ตายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าต้นที่มีการติดเชื้อโรคติดโรคภัยไข้เจ็บนะครับจากน้ำที่มาแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับเกษตรกรที่มีการลงทุนไปแล้วนั่นเองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังรวบรวมนะครับเรื่องของความเสียหายเพื่อที่จะเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไปนั่นเองนะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

0: องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 18นาฬิกากับอีก40นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติติดตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบริการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราดสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วนะครับแล้วก็ทักทายผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางระบบ AM ที่1125กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีและอีก1ช่องทางนะครับช่องทางออนไลน์นะครับสามารถรับฟังได้ที่ไลฟ์สดนะครับที่แฟนเพจไลฟ์สวทจันทบุรีด้วยทักทายท่านผู้ฟังทุกช่องทางนะครับพบกันยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับมีบทเพลงเพราะๆนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ

0: เด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: วันนี้คุยสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านขึ้นอ่าวไทยบุรพานะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเป็นเจ้าภาพวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีท่านผู้ฟังก็ติดตามรับฟังได้นะครับยามเย็นสบายสบายแบบนี้นะครับวันนี้ผมต้องใช้มีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานนำรายการจากหลายท่านผู้ฟังไปถึงพิธีนี้พบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ช่วงนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ช่วงนี้ตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะและจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วย

0: พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
9: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน น2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
10: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้าง

0: กิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9 ในช่วงวัน

0: ที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับเจอกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณทุนคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เพจไลฟ์ของเราเป็นใช้ชื่อ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับใส่ชื่อตัว P ตัว R นะครับสำหรับไลฟ์นะครับใช้เพจนี้ส่วนสำหรับเรื่องของข่าวสารต่างๆก็ไปเพจเดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมส์เนี่ยปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทะลุเป้าสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมนะนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามในช่องทางของเรานะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนนะยังตกอยู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เช็คเรื่องของฟ้าฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะที่เราได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งนะครับในช่วงของภาคข่าวนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของวัดวงกีฬานะครับมาดูเรื่องของเอเชียนเกมนะครับปิดฉาก อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้4ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าจังหวัดไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จีนอย่างที่บอกนะฮะเขาก็เป็นครองเจ้าเหรียญทองนะฮะคว้าไปถึงเกือบ169เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน89เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงอีก83เหรียญทองแดงเขาคว้าไปถึง341เหรียญ นะครับซึ่งเป็นการคว้านะต้องบอกคว้าเจ้าเหรียญทองในเอเชียนเกมเนี่ย12สมัยติดต่อกันใครจะสู้พี่จีนล่ะครับเขาโอ้ยิ่งใหญ่ฮะแล้วก็นักกีฬาจากแดนมังกรนี่คว้าเจ้าเหรียญทองติดต่อกันนะครับย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่ปี1982อะนะแล้วก็ตลอดเลยนะครับส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นนะก็ตามมาอันดับที่2ครับญี่ปุ่นเขาได้83เหรียญทอง95เหรียญเงินแล้ว91เหรียญทองแดงนะครับรวม269เหรียญ นะครับก็เป็นการรักษารองเจ้าเหรียญทองนะต่อจากจีนเนี่ยนะครับเป็น8สมัยส่วนเกาหลีใต้เนี่ย39เหรียญทอง43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงนะครับนักกีฬาไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอันดับ1ของอาเซียนนะในอาเซียนย่านนี้พี่ไทยไม่เคยรองเป็นรองใครนะครับจบที่7ของตารางนะครับเราได้มาถึง18เหรียญทอง18เหรียญเงินและ13เหรียญทองขออภัยผมนับเลขอะไรผิดว่านะ18เหรียญทองนะ13เหรียญเงินนะ21เหรียญทองแดงนะครับนะ18ทองนะครับ13เงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเหรียญรวม52เหรียญ นะคุณฟังครับนี่คือกว่าที่เราจะได้เหรียญเนี่ยแต่เกือบ20ต้องย้อนไปนานนะก่อนนั้นที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะ20กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้กลับมานี่ก็ถึง18เหรียญนะครับก็ทำลายสถิติก็ถือว่าได้เหรียญนอกบ้านที่ดีที่สุดในบริษัทนะครับของเรา18เหรียญทองเล่ากันยาวๆเลยนะฮะให้เกียรตินักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมนะครับที่ดูแลนักกีฬาจนนักกีฬาของเราคว้าเหรียญรางวัลนะครับเทคบอล3เหรียญนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมกรีธา3เหรียญบิวภูริพลบุญสอนนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยรวมถึงจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะครับวิ่ง400เมตรชายนะครับตะกร้อนี่2เหรียญนะจากประเภททีมหญิงและเดี่ยวชายเรือใบ2เหรียญนะครับจากโซเฟียเกลมองโกมูรีและนายอีค่า6นะครับแล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นายอีค่า4เกิร์ดดังกี้นะครับเกิร์ดดิงกี้นะครับแบดมินตัน1เหรียญทองวิลกูลูดวิทิสารชายเดี่ยวนะครับแล้วก็ MMA การต่อสู้1เหรียญนะแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับรุ่นเมอร์โด54กิโลกรัมหญิงขี่ม้าอีเวนติ้ง1เหรียญนะครับจากทีมชายนะครับอีสปอร์ต1เหรียญจากเกม PUBG Mobile นะครับวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญจากไบธาราวดีกับเบสวรพิชยากรนะครับ วรพิชยากรนะแล้วก็มวยสากลสมัครเล่น1เหรียญทองนะโฟกัสนัทนิชาจงโป่งกลาง54กิโลกรัมหญิงยูยิสู1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรม63กิโลกรัมหญิงและเทควันโด1เหรียญนะครับอยู่บัลลังก์ทับทิมแดง6กิโลกรัมชายนี่คือบทสรุปส่งท้ายของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์วันที่20นะที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็เราได้เหรียญ18เหรียญทองชื่นชมนักกีฬาทุกคนตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดที่ผมเห็นอยู่ก็คือนอกตากร้อน่ะน่าจะกลับมานะครับจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะวันนี้มานี่คนเขางงเลยคนไหนจอร์จชัวร์ตัวจริงเพราะว่านักกรีธาใส่หน้ากากจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันครับไหนตัวจริงไหนตัวปลอมให้เกียรติน้องอ่ะจอร์จชัวร์เขาเคยอยู่ญี่ปุ่นสมัยเด็กๆนะนะแล้วก็มากลับมาไทยแล้วไปออสเตรเลียนะจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็ตอนนี้ครอบครัวก็มารับด้วยนะฮะก็คว้าเหรียญนะครับส่วนย้อนกลับไปเมื่อวานในพิธีปิดนะที่สนามปาโลมามิซูโฮนะครับของเราเนี่ยภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีธาทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการแล้วก็คว้า1เหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรนะครับก็ได้รับรางวัลนะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับในตัวแทนของนักกรีธานะครับแล้วก็เดินร่วมเดินขบวนกับนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเจ้าภาพจัดชุดการแสดงอำลานักกีฬานะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนรวมทั้งมีภาพความทรงจำของการแข่งขันตลอดทั้งมากรรมจากนั้นกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21นะครับได้รับธงเจ้าภาพต่อจากไอจินาโกย่าเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งกำหนดเดิมในปี2030นะแต่ว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียว่า OCA มีแนวคิดที่จะขยับการแข่งขันเข้ามาใกล้กับโอลิมปิกเกมมากขึ้นนะครับโดยห่างเพียง1ปีอาจจะทำให้มีการปรับเวลาการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่21นะเป็นปี2031นะซึ่งใกล้เคียงกับโอลิมปิกเกม2032ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับบิลภูริพลบินสอนเนี่ยนะฮะบินไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ด้วยนะซึ่งเจ้าตัวก็เดินทางไปในทางด้านของไอโอซีเนี่ยมอบรางวัลให้แล้วก็ค่าเดินทางด้วยนะฮะสำหรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เนี่ยนะประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มอบกันที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมผลงานอย่างที่บอกนะครับ100 200ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการนะครับแล้วก็1เหรียญเงินด้วยส่วนยอดเยี่ยมหญิงนะครับก็เป็นของยูจื้อจีนะครับนักกีฬาดาวรุ่งว่ายน้ำจากจีนวัย13ปีนะครับแจ้งเกิดแรกเนี่ยก็แจ้งเกิดที่ประเทศจีนแจ้งเกิดครั้งที่2เนี่ยแจ้งเกิดในเอเชียนเกมเลยครับคว้าเหรียญทองจากผีเสื้อ200เมตรหญิงสถิติใหม่เอเชียนเกมแล้วก็คว้าเหรียญที่2จากเดี่ยวผสม200เมตรหญิงสร้างสถิติเอเชียนเกมใหม่ขึ้นอีก1รายการและเหรียญทองที่3จากเดี่ยวผสม400เมตรหญิงสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาอีก1รายการดูสิอายุ13ปีแจ้งเกิดนะแล้วก็มาเกิดในเอเชียนเกมด้วยสถิติเอเชียนเกมทั้ง3รายการนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้ทั้ง2คนนะนะครับแล้วก็มีข่าวทางด้านของนะฮะไล่ลงไปแล้วทางด้านของทางด้านของนอนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับก็ปรากฏว่านะฮะนักว่ายน้ำจากจีนเนี่ยเขาได้7เหรียญทองเขาบอกเอ๊ะเขาน่าจะได้นะ MVP เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะการได้7เหรียญทองไม่ได้หมายความว่านะฮะคุณจะได้รางวัลทั้งหมดนะก็ต้องไปดูเรื่องของสถิติทำลายสถิติไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าครั้งก่อนไหมนู่นนี่นั่นนะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็บิวพลุพลนะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่กลับมานาโกย่าแล้วก็คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณสมาคมกรีธานะครับผมท่านนายกสมาคมกรีธาขอบคุณแฟนกรีธาชาวไทยและขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กำลังใจเสมอมานะจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อวงการกรีธาก้าวสู่ระดับโลกนะตอนนี้ทุกสายตานะมองไปที่บิวภูริพลหมดแล้วนะไม่ใช่แค่นักวิ่งเอเชียธรรมดาบิวภูริพลเนี่ยจะเป็นนักวิ่งที่นักวิ่งระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกานะทางยุโรปจับตามองแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนะครับจากเอ็งคุยกันเรื่องของเอเชียนเกมนะคุณฟังครับ นั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รู้สึกนะครับก็รู้สึกยินดีภูมิใจดีใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำได้แค่12เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแต่ทะลุไปถึง18เหรียญทองนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสมาคมกีฬารวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้มาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็บอกคุณพิมลบอกว่านอกจาก18เหรียญทองแล้วนะครับหลายๆชนิดกีฬาที่มีการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับทำให้เห็นถึงการพัฒนาการก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างแบดมินตันนะครับก็สร้างบริษัทคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวครั้งแรกนะครับสมมุติกีฬาเทเบิลเทนนิสก็มีผลงานดีขึ้นยูยี่สูครั้งนี้ไม่ได้เหรียญทองนะครับนักกีฬาใหม่ๆเพิ่งเข้ามามีผลงานแม้บางรายการไม่มีเหรียญทองนะฮะหรือได้แค่ไม่ได้เหรียญ นะครับแต่ผลงานก็ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสมาคมที่สร้างผลงานนะครับแล้วก็ได้คุณพิมลก็ได้กล่าวถึงบิวพลิพลนะครับเจ้าของสถิติ100เมตรและ200เมตรนะครับเมื่อวานได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมนะครับ MVP ก็บอกว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติกับบิวพลิพลนะครับก็บอกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติไปด้วยนะที่นักกีฬาไทยได้รางวัลนี้นะจากนักกีฬาที่เป็นหมื่นคนที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติถือว่าสุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับภูริพลด้วยนะครับนะครับไลฟ์หลุดนะขออภัยคุณผู้ฟังนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อแมนยูมานะครับขออภัยทีมงานด้วยนะไม่เป็นไรครับไปดูการแข่งกอล์ฟนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังอ่ะนะก็กอล์ฟรายการ LPGA นะครับลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับก็ที่ฮาวาย3วันแรกเนี่ยโปรจินอาทิยาธิกุลเนี่ยคว้าแชมป์นำอยู่3วันนะครับก็ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างรอดูนะว่าโปรจินคว้าแชมป์หรือเปล่านะคว้าแชมป์รายการนี้รายการกอล์ฟ LPGA รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026ที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์267คว้าแชมป์ปรบมือให้เลยนะฮะทำเพิ่มรวมนะเอาชนะนักกอล์ฟจากเกาหลีนะก็คือทางด้านของยุนอีนานะยุนอีนาเนี่ยเขาจบที่18อันเดอร์พาร์นะเราจบ21เราชนะไป3สโตรกเป็นการคว้าแชมป์รายการ LPGA ทัวร์รายการที่11ในเส้นทางอาชีพและก็เป็นแชมป์ที่4ของโปรจิโนอาร์ทิอาทิติกุลในปี2569นะครับโอ้นะสุดยอดนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะนะสำหรับของเราคนอื่นๆนะฮะปราจารีอดันฤกาลที่13ร่วมพรอนงเพชรล้ำนะ60ร่วมและชนิตีวรรณแสนนะครับ67ร่วมนะฮะก็นี่ผลงานของสาวไทยนะยิ่งใหญ่แน่นอนและไม่แพ้ใครนะโดยเฉพาะกอล์ฟเราก็สู้ได้เราเป็นถึงเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วนะนะฮะนะครับก็ยินดีด้วยนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับนะไปดูกีฬาอื่นกันต่อนะฮะเรื่องของจักรยานความเร็วของ2ล้อนะฮะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะครับรายการนี้เก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับนักกีฬาของเราไปลงแข่งขันนะฮะโดยพลเอกเดชาเหงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับนายพรหมราชชุมธรรมเนี่ยนะครับส่งนักกีฬาทีมอาชีพของไทยนะครับ Thailand Continental Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Tour De Langkawi นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028นะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมสูงมากนะซึ่งของเราเนี่ยส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับดูแลนักกีฬาของเราสเตจเมื่อวานเป็นสเตจสุดท้ายของการแข่งขันนะครับจากเมืองมัวไปเมืองปุตราจายาระยะทาง 188.3 กิโลเมตรนะครับนักกีฬาชิงชัยกัน109คนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสุดโหดที่ต้องผ่านขึ้นเขาอีก20กิโลนะฮะนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยเมื่อวานผมนั่งดูอยู่ในช่วงที่เบรกออกไปมีนักกีฬา 7-8 คนเบรกออกไปนะครับเหลืออีกระยะทางประมาณสัก40กิโลของเรามีมะตูมพิรพลชาวเชียงขวางออกไปด้วยแล้วออกไปไม่พอไปคว้าเจ้าความเร็วนะฮะ Intermediate Sprint จุดที่1 IS 1นะครับแล้วก็ไปได้เจ้าความเร็วจุดที่2ด้วยนะโอ้โหถือว่าพิรพลแก่ยังเก๋านะ40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้เจ้าภูเขาKing of Mountain จุดที่1ด้วย KOM นะฮะมาครองอีก1ตำแหน่งนะฮะหลุดออกไปจนถึงระยะทางประมาณเหลืออีก30กิโลนะกลุ่มใหญ่เขาก็ไล่มาทันแล้วก็พิรพลชาวเชียงขวาง ถอยกลับมาอยู่ในกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ก็แบนสปินแหละครับวัดกันหน้าเส้นนะครับวัดกันหน้าเส้นแล้วปรากฏว่าแชมป์สเตจ8นะครับสปินมาในระยะ200เมตรสุดท้ายครับมัตเตโอมาลูเชสกี้นะนักปั่นอิตาลีจากทีม SDS Astana นะครับทีมโปรจากคาซัคสถานเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับ4ชั่วโมง5นาที17วินาทีนะครับส่วนนักกีฬาไทยทั้งหมด5คนเข้าเส้นชัยหมดเลยนะครับเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะครับที่10ก็กลุ่มใหญ่มานะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินะฮะรวมถึงอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินาทีนะครับแล้วก็มีธนชาติยะตันนพชัยกล้าหาญและพีรพลชาวเชียงขวางนะอยู่ในกลุ่มหลังเข้ามานะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเวลารวมเป็นของเลนนาร์ดจาสนะครับนักปั่นเยอรมันจากทีมทูดอนะทูดอโปรไซคลิงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนักปั่นจากเยอรมันทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะลงทะเบียนที่สวิตเซอร์แลนด์เวลารวม28ชั่วโมง7นาที54วินาทีนะครับขณะที่เวลารวมของเราดีที่สุดก็คืออภิสิทธิ์สุพรรณนะครับอันดับที่49และเป็นที่14ของเอเชียนะครับ29ชั่วโมง24นาที31วินาทีนะครับส่วนในประเภททีม Thailand Continental Cycling นะครับ Thailand Continental Cycling ของไทยอยู่ที่18ของ18ของรายการนะครับและที่6ของเอเชียนะครับแล้วก็แชมป์จากคาซัคสถานนะน่าเป็นแชมป์ของเอเชียนะ XDS Astana นะคาซัคสถานเนี่ยนะก็อยู่กับเราด้วยรวมถึงเกาหลีใต้นะอยู่ซูซีกัน18 19 20นะครับก็นี่คือผลงานของนักกีฬาของเรานะก็ไปแข่งกับโปรกว่า10กว่าทีมนะครับแล้วก็นักปั่นแต่ละคนก็ระดับพักการนะครับเราก็แข่งจบนะ5จาก6คนก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเป้าหมายคือเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมนะครับจากความเร็ว200จักรยานที่ใช้คนปั่นไปดูความเร็ว200ที่ใช้เครื่องครับการแข่งขันเจแปนิสกรังด์ปรีซ์ที่โมบิลิตี้รีสอร์ทโมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันหมายเลข15นะครับแทนเพื่อนร่วมทีมของ Honda นะครับก็คือโยฮันเมียนะครับจาก Honda HRC นะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับแข่งขันกัน24รอบนะก้องออกสตาร์ทที่กริดที่15นะกริดที่1ก็เป็นทางด้านของทางด้านของใครนะนึกก่อนทางด้านของมาเกสใช่มั้ยมาเกสอยู่ที่2นะครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านของมาร์ตินโอเคมาร์ตินนะก็สูสีกันมานะฮะสุดท้ายแล้วสนามนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับนะแซงทางด้านของโอเคมาร์ตินปล่อยให้มาร์ตินนำไปก่อนประมาณ10รอบอ่ะแข่งกัน20กว่ารอบ21รอบนะแข่งกัน24รอบมาร์ตินนำไป21นำไป11รอบแล้วก็มาร์คมาเกสก็แซงเลยแซงแล้วแซงหายแล้วก็นำเลยนะครับก็มาร์คมาตินโอเคมาร์ตินนะได้มาร์คมาเกสได้ที่1นะครับโอเคมาร์ตินได้ที่2นะครับแล้วก็ที่3ก็เป็นทางด้านของทางด้านของบาเตียลินีแต่ปรากฏว่ามีการแท็กลิมิตกันเกิดขึ้นประมาณนี้แหละแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมาร์คมาเกสได้แชมป์ได้แชมป์ก็มีคะแนนตอนนี้เนี่ยห่างทางด้านของทางด้านของฮอเก้มาร์ตินอยู่เพียง 3-4 คะแนนได้ลุ้นต่อนะสำหรับเรื่องของมอเตอร์จีพีนะได้ลุ้นกันต่อเพราะว่าแชมป์เนี่ยได้ลุ้นกันนะครับฮอเก้มาร์ตินจากนะฮอเก้มาร์ตินกับทางด้านของมาร์คมาเกสนะครับได้ลุ้นกัน2ค่ายนี้แหละนะครับส่วนทางด้านของก้องสมเกียรติจันทรานะออกที่15หล่นไปอยู่20มีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่อยๆแซงค่อยๆแซงค่อยๆแซงจบที่13นี่คว้า3แต้มนะของเรสนี้นะก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของก้องสมเกียรติจันทรานะครับในการแข่งขันความเร็วระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง MotoGP นะฮะก็ถือว่าก้องไม่ธรรมดาฮะแล้วก็สนามที่โมโตกิญี่ปุ่นก็เป็นสนามที่ถือว่าก้องก็ขับได้ดีด้วยนะฮะก้องสมเกียรติจันทรานะครับส่วนใน Moto3 นะไมคิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับหมายเลข85นะครับลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าแหมรอบเมนเดสเนี่ยแหมล้มนะล้มน่าเสียดายนะครับเวทีต่อไปของก้องนะครับสนามหน้าที่อินโดนีเซียนะมอเตอร์จีพีไม่มาแข่งนะเพราะว่าก้องเนี่ยไปจะกลับไปแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพที่เซอร์กิโตเอลโตรินประเทศโปรตุเกสนะครับ9ถึง11ตุลาคมเวลาชนกันกับทางด้านของมอเตอร์จีพีสนามต่อไปที่เบอร์ตามินามันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่อินโดนีเซียนะครับก้องก็ไปขับกับเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับส่วนมอเตอร์จีพีก็ไปลุ้นกันต่อนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้นะก็ลุ้นกันนะ9ถึง11ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลไทย นะฮะหาดูช่องได้ไหมไทยจะชิงกับทางด้านของอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศ20นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันครับส่งผู้เล่นหลักเลยนะในการเจอกับอินโดนีเซียใช้ผู้เล่นนัดที่ชนะเวียดนามนะก็มีใครบ้างมีทางด้านของณัฐพงษ์สาริยานี่นะแบ็คนะครับมานูเอลทอมเบียนะสารัตอยู่เย็นคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันนะแบ็คซ้ายเทียสักเผยพิมายกองหน้ากฤษฎากาแมนเซนเตอร์ชนาธิปสงกระสินนะครับกองกลางนะฮะสารนนท์อนุอินผู้รักษาประตูสุพนันท์บุรีรัตน์นี่แบ็คขวานะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าช่องไม่มีถ่ายนะดาโซนะเขาถ่ายสดด้วยนะทางแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นจะต้องจ่ายตังค์นะนะครับจริงๆแล้วก็ช่องทางคือทางทีวีของเวียดนามจ่ายเนี่ยผมเห็นอยู่นะทางเวียดนามเขาถ่ายทอดสดนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าชิงนะนะเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับ20นาฬิกานะครับเกโลล่าบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะ20นาฬิกานะฮะก็จะได้ชมจะได้ลุ้นกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะทีมชาติไทยจะได้แชมป์หรือไม่เงินเยอะนะคุณผู้ฟังนะรายการนี้จะบอกว่าเงินเยอะเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะนะฮะพอเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยแหมนะคือแชมป์เอาถ้วยเอาเงินรางวัลก่อนนะนะครับได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับจากฟุตบอลไทยไปดูฟุตบอลต่างประเทศเหมือนกันนะครับทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะนัดที่4ของกลุ่ม A2 นะครับเมื่อวานนี้เนเธอร์แลนด์นะส่งท้ายเบรกทีมชาติเจอกับเซอร์เบียนะครับก็ชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกนะฮะทางด้านของฮอลแลนด์นะได้ประตูจากคูไมเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์เบียตีไข่แตกได้จากมิฮาโลเชเวชโควิชนะครับครึ่งแรกนะ 1-1 ครึ่งหลังนะโจชัวเคิร์กซีนะฮะยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นำ 2-1 และเป็นประตูชัยนะครับโจชัวเคิร์กซีนี่นักเตะแมนยูนะยิงประตูด้วยนะครับก็ทำให้ฮอลแลนด์เนี่ยนะชนะ2เสมอ2มี8คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด4นัดนะครับหมดสิทธิ์เข้ารอบไปแล้วนะครับด้านหน้าของเนเธอร์แลนด์ก็จะเจอกับกรีซในบ้านตัวเองนะวันที่13พฤศจิกายนส่วนเซอร์เบียเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับเจอกับกรีซนะครับหลังจากที่ไปเสมอกันก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ก็เจอกับกรีซอีกครั้งนึงนะก็อินเซเลกเยอรมันภายใต้การคุมทีมของยูเกิลครอปนะครับลงสนามก็เสมอกรีซ0ประตูต่อ0นะครับนะเยอรมันมีชนะ1เสมอ2แพ้1มี5แต้มนะกรีซเนี่ยมี8เยอรมันแพ้กรีซมานัดแรกนะแบบเย่าเยือนน่ะแพ้กรีซมาแล้วนั่นนี่เสมอนะครับกรีซมี8แต้มอยู่ที่2ของกลุ่มนะเยอรมันมีแค่5แต้มนะครับนัดต่อไปของกรีซนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนเยอรมนีเจอกับเซอร์เบียนะครับโปรตุเกสยุคที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะเพราะว่าน้อยใจไม่ได้เป็นตัวจริงนัดที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์กเก็บกระเป๋าหน้าก้าวสู่บันไดเดินก้มหน้าร้องไห้กลับไปซาอุดิอาระเบียนะฮะโปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไม่ได้เป็นตัวจริงนัดก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านนะฮะชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับนอร์เวย์อุตส่าห์ยิงนำไปก่อนด้วยนะคริสโตเฟอร์อาเออร์นะครับแต่ว่าทางด้านของโปรตุเกสได้ประตูจากชูอัลกาเนโซแล้วก็กอนซาโลรามอสนะครับนะนะชูอัลกาเซโลนะครับกับกอนซาโลรามอสยิงคนละประตูนะครับถึงแม้ว่าท้ายเกมจะโดนใบแดงนะฟรานซิสโกคอนเซซาโปรตุเกสชนะ 2-1 นะครับนะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะถอนตัวนะลูกทีมของจอร์จเซซุสนะครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดถ้าเล่นดีเล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะประตูของทีมชาติโปรตุเกสยังเปิดช่องว่างให้เดินเข้ามาได้นี่ฮะนะโปรตุเกสชนะนะครับ4เกมรวดนะมี12คะแนนนะครับส่วนนอร์เวย์แพ้3นัดนะครับอยู่บวยฮะนอร์เวย์นะครับโปรตุเกสนัดหน้าจะเดนมาร์กส่วนนอร์เวย์เจอเวลนะครับนะฮะสำหรับคู่อื่นๆเมื่อวันเสาร์สเปนแชมป์โลกร้อนแรงนะร้อนแรงนะครับเอาชนะเช็ก3ประตูต่อ1นะครับลามินยามานนะลูกแรกนะครับโรดี้ลูกที่2นะครับก่อนที่ชิรีสลามายิงประตูให้เช็กไล่มา1ต่อ2นะครับแล้วก็ทางด้านของ 3-1 นะมิเกลเมริโน่ครับยิงประตูให้กับสเปนชนะ3ประตูต่อ1นะครับ นะของจ่าฝูงนะชนะรวดนะนะครับเก็บ9แต้มนะของจ่าฝูงนะครับส่วนนัดต่อไปของสเปนก็เจอกับโครเอเชียนะครับแล้วก็เช็กเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษบุกไปชนะโครเอเชีย7ประตูต่อ0สกอร์นี้เนี่ยทางด้านของโครเอเชียนี่ต้องบอกเลยนะโอ้โหคือแบบผิดคาดนะครับนะก็ทางด้านของลูก้าโมริตอ่ะบอกว่าอายเลยอ่ะนะเพราะว่าไม่เคยแพ้ย่อยยับขนาดนี้นะครับเคยแพ้0-6มาแล้วคราวนี้เจออังกฤษมายิงอีก7-0นะครับอีกอังกฤษได้ประตูจากเฮริเคนนาทีที่8จูสเบลลิงแฮมนาทีที่21อันโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บูกาโยซาก้านาทีที่45ครับครึ่งหลังนะครึ่งแรกนำ4-0ครึ่งหลัง5-0เฮอริเคน6-0บูกาโยซาก้านะครับคนละ2ลูกไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์แกนโรเจอร์นาทีที่67นะครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมของสิงโตคำรามอังกฤษนะครับยิงใส่โครเอเชียเจ้าบ้านนะที่มีกองเชียร์มาเชียร์เกือบ10,000คนเนี่ยนะครับนะนัดต่อไปโครเอเชียครับมีเวลาที่จะล้างอายความพ่ายแพ้นะฮะต้องเจอกับสเปนและต้องชนะด้วยนะนะส่วนอังกฤษเจอกับเช็ก6ตุลาคมนะครับรถส่วนหนึ่งสนามบาเรนกลางปีนะครับนะมาแข่งขันกันที่เซปังนะฮะเพราะว่าบาเรนในฝนตกนะแข่งที่เซปังนะครับแชมป์เป็นของใครเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรายงานแล้วกันเวลาหมดพอดีนะครับนะนะฮะพรุ่งนี้ค่อยรายงานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันกีฬากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรง ทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรังศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนันชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ1 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประธานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวบเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูง

0: ย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือสองของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม

0: 4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแม็กขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะและเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเมื่อเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวคลุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเหมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา 3:00 น. อ
อาการปวดแปลบกลางหลังและลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่ระรัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะทลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

พอในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขึมขลังเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเมื่อจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงทรงสุดๆนะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่เนี้ยสบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมื่อวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่ฤกษ์ยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแหงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีสันเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อสุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยกลาดหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

เมฆสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเหมยยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝั่งฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

ุ่ม 4:45 ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเหมยประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผ้านวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเหมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับขยื่นในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความฝัน

เหมยลุกเลือดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยและก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักทิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปีสองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันพวยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังหน้าหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีศักดิ์กระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีศักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะนำมาฝากกันเช่นเคยในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับสาระสารพันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นคำที่น่าจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายคนเนาะคือปั่นไปเจอมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ยังใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยน่าจะยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องราวของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำว่าอีคิไกค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่าอีคิไกเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งจากวารสารนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมักเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำมากกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะโอปันเชื่อว่าหลายคนได้ยินประโยคนี้นะน่าจะนึกไม่ยากเลยเนาะว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องทำแล้วชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เราอยากทำคำถามนี้เราเคยถามตัวเองบ้างไหมคะเราตื่นไปทำงานใช้ชีวิตไปตามจังหวะเดิมๆบางครั้งเนี่ยไม่เคยได้ถามตัวเองเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันกำลังพาเราไปที่ไหนกันแน่นะคะบางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่การหลงทางแต่อาจจะเป็นเพียงการที่เรายังหาเหตุผลของการไปต่อเนี่ยไม่เจอนะคะซึ่งเจ้าตัวเหตุผลของการไปต่อนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิคิไกนี่แหละค่ะซึ่งอิคิไกนะคะก็คือคร่าวๆเนาะเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่นนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของเหตุผลในการที่เราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความถึงเป้าหมายใหญ่เสมอไปนะคะแต่มันคือสิ่งเล็กๆก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตวันนี้เรายังมีความหมายอยู่นะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าอิคิไกเนี่ยมันประกอบด้วยคำสองคำคำว่าอิคิเนี่ยมันแปลว่าการมีชีวิตส่วนคำว่าไกเนี่ยหมายถึงคุณค่าหรือความคุ้มค่านะคะฉะนั้นพอเอาสองคำมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยได้ความหมายใหม่ออกมาว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นะคะหรือในความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันอีกหนึ่งวันนี่แหละบางทีนะเราก็ตื่นขึ้นมาเชื่อว่าเช้าๆหลายคนเป็นนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ๊ยวันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้ววันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นรูทีนเดิมๆนะคะเป็นจังหวะเดิมๆที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเช้ามาก็ไปทำงานถึงกลางวันก็ทานข้าวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆซ้ำๆทุกๆวันนะคะแต่ว่าคำว่าอิคิไกเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกซึ้งมากกว่านั้นเนาะพอไม่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่ต่อมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกไร้จุดหมายใช้ชีวิตไปวันๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเนี่ยคำว่าอิคิไกคำนี้เนี่ยมันถึงเป็นคำที่สำคัญแล้วองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรามักจะพูดถึงหรือว่ามีมิติไหนที่มันเชื่อมโยงกันในชีวิตจริงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงแรกนะคะพูดคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของคำว่าอิคิไกอิคิไกเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งหมายถึงเหตุผลของการใช้ชีวิตอยู่ต่อนะคะเรามีเหตุผลอะไรในการที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความสำคัญของอิคิไกคืออะไรนะคะคือเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของอิคิไกเนี่ยเริ่มง่ายๆเลยค่ะสังเกตตัวเองก่อนสังเกตว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรนะคะหรืออะไรทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะหรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอยากจะมีชีวิตอยู่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากๆก็ได้นะคะจนแทบไม่กล้าเชื่อว่าสิ่งนี้จริงๆเหรอคือสิ่งที่มันสำคัญนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยลืมเวลาหรือว่าอยากตื่นขึ้นมาในวันถัดๆไปนะคะทีนี้คำถามก็คือทำไมอิคิไกถึงสำคัญนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้ขาดความสามารถแต่เรากำลังขาดความหมายคำว่าอิคิไกจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ลดความรู้สึกว่างเปล่าที่ค่อยๆสะสมในชีวิตประจำวันแล้วก็เปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่มีเหตุผลมันไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันทำให้เราไปต่อได้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายเลยใช้ชีวิตไปวันๆทำอะไรเดิมๆนะคะจนหลายครั้งเนี่ยบางคนเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่านะคะส่วนอิคิไกเนี่ยก็จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญแล้วก็ลดความเครียดอาจจะเติมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราชอบการเรียนก็ได้บางคนอาจจะมีความรู้สึกของการอยากอยู่ต่อเนี่ยเป็นงานก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเวลาว่างอะไรก็ตามทุกสิ่งเนี่ยสามารถกลายเป็นโอกาสในการเติมเต็มความสุขแล้วก็คุณค่าในการใช้ชีวิตได้คือมันไม่ได้ถึงขั้นโอ้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกได้เลยนะแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของเราที่มีต่อโลกใบนี้นะคะในวันที่เรารู้สึกว่าหมดแรงแล้วไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วนะคะคำว่าอิคิไกหรือว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่บอกกับเราแล้วก็เหมือนเป็นเสียงในหัวดังๆนะว่าลองอีกวันก็ได้ลองอีกสักวันนึงนะคะแล้วก็ในวันที่ชีวิตมันธรรมดามากจนเกินไปมันจะทำให้ความธรรมดาเนี่ยมันยังรู้สึกว่าทำให้เรามีความหมายอยู่นะคะอ้าวทีนี้มาดูกันองค์ประกอบของอิคิไกนะคะมีมิติไหนบ้างนะเขาบอกว่าอิคิไกเนี่ยมักถูกอธิบายผ่าน4มิติที่ค่อยๆเชื่อมกันในชีวิตจริงนะคะ4มิตินี้ได้แก่อะไรบ้าง4มิตินี้นะคะอย่างแรกสิ่งที่เรารัก สิ่งที่คุณรักนั่นแหละคืออะไรนี่คือมิติแรกนะคะมิติที่สองคือสิ่งที่คุณทำได้ดีทำมันได้ดีเลยคืออะไรนะสิ่งที่สามสิ่งที่โลกต้องการนะคะคืออะไรสิ่งที่สี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีรายได้นี่คือสี่มิตินะคะของอิคิไกที่เขามักจะหยิบยกขึ้นมามองกันในชีวิตจริงนะคะแต่ในวารสารบทความนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งสี่มิติก็ได้นะคะอิคิไกคือการค่อยๆปรับไม่ใช่การหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่พอเราหากิจกรรมหรืองานที่มันตอบโจทย์ทั้ง4ด้านนี้ได้เนี่ยนี่แหละคืออิคิไกหรือว่าเหตุผลของการใช้ชีวิตในแบบของเรานะคะการมีอิคิไกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นการที่จะปรับมุมมองปรับทัศนคติต่อสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนะให้ความสำคัญกับปัจจุบันนะคะในขณะที่มองหาเป้าหมายในระยะยาวด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าได้เชื่อมโยงกับคนรอบข้างนะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความพึงพอใจในชีวิตได้นะ4มิตินะคุณผู้ฟังลองดูลองถามตัวเองดูนะคะสิ่งที่เรารักเนี่ยคืออะไรนะคะอะไรเป็นสิ่งที่เรารักอย่างที่2คืออะไรเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีอย่างที่3คือสิ่งที่โลกต้องการคืออะไรและอย่างที่4คือสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้เนี่ยคืออะไรนะคะนี่คือ4สิ่งที่ฮิกายมักถูกอธิบายใน4มิตินะคะในชีวิตจริงแต่อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งหมด4มิติก็ได้นะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยน mindset ในการใช้ชีวิตดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้สึกถึงขั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่โตมากมายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่โตนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันหล่อหลอมความรู้สึกทำให้เราเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรอะไรก็ตามในทุกๆวันนั่นเองนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะค้นหาอิคิไกของตัวเองยังไงนะคะว่าเราจะดูยังไงว่าเรามีอิคิไกเรื่องอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะจะพามาค้นหาอิคิไกหรือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อกันนะคะวิธีแรกเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้สังเกตตัวเองนะคะจดก็ได้จดบันทึกก็ได้นะบางทีนึกมันก็ไม่เห็นภาพเนาะบางคนอาจจะชอบจดชอบเขียนชอบพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ให้เห็นเป็นตัวอักษรนะคะบันทึกสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยเรามีความสุขหรือทำจนแบบลืมเวลาไปเลยไม่ได้ดูเวลาเลยทำไปเรื่อยๆนะคะทำจนไม่ได้ดูเวลาเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมีความสุขกับการทำสิ่งนี้นะคะอย่างที่สองเขาให้ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะคำถามกับตัวเองนะว่าอะไรที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมั่นใจเลยสิ่งไหนสร้างรายได้สิ่งไหนช่วยคนอื่นหรือช่วยสังคมได้นะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าที่ปั่นถามไปเมื่อกี้เนี่ยคือมีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงคืออะไรนะอะไรที่ทำให้เราแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจเนี่ยว่าอันนี้แหละมั่นใจมากทำได้นี่คือความสามารถของฉันนะคะแล้วสิ่งไหนที่เราทำอยู่แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะแล้วสิ่งไหนที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมได้นะคะถัดมาเนี่ยก็ลองปรับตัวนะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆประเมินความรู้สึกของตัวเองปรับตามพลังงานปรับตามความสนใจของเราสร้างแผนที่มันชัดเจนหน่อยนะแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหมายขั้นเล็กนะคะก็จะทำให้เราติดตามความรู้สึกแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมของเราได้ง่ายๆนะคะหรือบางคนอาจจะหาคนช่วยสนับสนุนก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเดินไปตามอิคิไกได้อย่างมั่นใจนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ปลายทางนะหมายถึงว่าโหยต้องค้นหาให้เจอเลยอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอย่างที่ปั่นพูดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมาสนใจตัวเองหันกลับมาถามตัวเองนะคะมันไม่ใช่คำตอบเดียวของชีวิตนะแต่มันคือคำถามที่ดีขึ้นบางทีเนี่ยเราแค่กลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะคุณผู้ฟังมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วพูดไปเนี่ยก็อาจจะโอ้คิดไม่ออกนะคะอาจจะเป็นนามธรรมนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่สำคัญก็ได้ว่าชีวิตมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราหาเหตุผลพอหรือยังที่เราอยากจะตื่นมาในวันพรุ่งนี้นะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะคะในนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขได้นะคะซึ่งคำว่าอิคิไกเนี่ยคือมันไม่ได้แค่เป็นปรัชญานะแต่มันเป็นเพื่อนที่ทำให้เราช่วยหาเหตุผลในทุกเช้าเราจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ยวันนี้ตื่นมาต้องทำแบบนี้อีกแล้วทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่จะหล่อหลอมความรู้สึกหล่อหลอมจิตใจให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคิดไม่ออกไม่รู้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะแต่ปันเชื่อว่าเราตอบตัวเองได้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราอยากจะทำหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยลองดูว่าอะไรที่เราทำได้เรื่อยๆทำไปจนลืมเวลาแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนั่นแหละค่ะคือเหตุผลของการที่เราจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปที่ทุกๆวันแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 จนถึง 22:00 นค่ะสัปดาห์นี้ปันลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
2: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
5: นายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นจักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วัน สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 นครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดา

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492นะคะคำร้องนั้นท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11พระราชทานชื่อให้ด้วยว่ามหาจุฬาลงกรณ์

พลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์จบไปแล้วค่ะพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492เราจะฟังเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งให้จุฬาค่ะจามจุรีศรีจุฬาขวัญใจจุฬาและดาวจุฬา3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้น3เพลงเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจะต่อด้วยเพลงชื่นชีวิตเพลงที่2ผิดนัดคุณสุปานีและคุณวินัยขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ปรึกษารักคุณชวลีและคุณสุปานีบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชค่ะ

贵宾，您家

0: ใจขอให้ฟังดี
1: ไอ้พอดีอย่ามาพูดดีไม่มีเชื่อใจ
0: นายบันทอนอ่อนวอนแล้วยังอ่อนทำไม
1: มึงยังฟังไม่

ลงสนุกสนุกผ่านไป3เพลงแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น4เพลงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อของจังหวะลีลาดชัดเจนนะคะเพลงแรกแซมบ้าพารักเพลงที่2แซมบ้าหาคู่2เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่3ร็อกเร่งรักคุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะคือวันนี้ฟังการขับร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณวิระบำรุงศรีค่ะและเพลงที่4เฮฮาวาตูซี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง4เพลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพลงในจังหวะลีลาดค่ะ

ุดต่อไปนะคะเพลงผ่าชื่นคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงผ่าสุขคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและบอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชบันทึกคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ช่วงนี้ฟังดอกฟ้าร่วงคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองไปของครูเวชสุนทรจามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GHTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
7: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมือง ติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนีซังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรเยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับร้องนะคะ

เราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรยวคันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณนฤทธิ์อารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

เพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจนคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่3ขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเริ่มด้วยขวัญใจพี่

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกพันธ์3ศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อได้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจดิน

3เพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่3ช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการขับร้องของ Royal Sprite

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางกองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาแล้วนึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นตั้งฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะโอ้เราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำ ือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่ให้ทุกอนูให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหลแขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอานะนี่กำหนดเอากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นโดยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไหร่ก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นท่านผู้ฟังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเอาให้ได้แค่นี้นะแล้วไอ้แก่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษเศษสมมติคุณมี1,170,000 บาทอย่างเงี้ยนะให้700 บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้110,000อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั้นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า50,000สมมตินะแล้วคุณมี110,700เอา50,000ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเหลือเศษเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าเนี่ยฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่เพียงทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแผ่ให้กับตัวเราเองแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัด มีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เป็นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่แล้วก็รู้สึกผิดอีกอันนี้ก็เรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณเหมือนกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แปรไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็โดยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อธรรมวังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วประมาณกำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายะคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่า body scan สแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมถ้าพระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวกับผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคน ผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันตั้งแต่ฟังจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้เขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนอื่นก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันแต่นี่คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆก็เหมือนกันนี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาขึ้นไปจนถึงปรินิมิตสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์นรกกายก็มีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดท่านผู้ฟังก็จะมีลักษณะที่มีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ท่านฟังผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาแต่อายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้ปัจจัยก็เป็นอย่างนี้ก็ละเอียดหน่อยก็ดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยถ้าวันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอาก็ตัดเล็บทายามันก็สะอาดดีขึ้นมาสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเดี๋ยวก็เหม็นได้เดี๋ยวก็หอมได้เล็บเป็นอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอ่ะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยตัวฝังถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในด้านในร่างกายของเราเราก็จะเริ่มลอกผิวหนังของเราออกถ้าเล่าออกไม่ยากตัวฝังจินตนาการถ้าเราเริ่มโกนผมโกนขนออกให้หมดถ้ามันจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งใช้ไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการใช้ไปที่บุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวนี่ก็ลอกออกตัวฝังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยๆขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายทั้งหมดใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยด้วยซ้ำลูกเล็กๆออกมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนี่คือผิวพอลอกผิวออกแล้วทั้งฝั่งเราจะเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งใดๆแล้วก็เลยเป็นหน้าสดอย่างไรที่เราจะแต่งหน้าทาครีมใดๆเราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมมันก็ค่อยซึมลงไปมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกลางเป็นเกลือแล้วนี่มันจะปรากฏชัดล่ะอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเช่นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกลอกดีๆสมมติลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายเนี่ยดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราบนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองนึงเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังตัวฝังก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อๆไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปคราวนี้เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่ตรงพื้นนั่นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการดูฟังจินตนาการ เราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามตัวฟังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้

หนักทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติมันเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะมันก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามันนึกถึงกายแยกออกผมขนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นมีคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆท่านผู้ฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กท่านผู้ฟังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดเอามาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆจะมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้อไหลไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามกระเพาะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้นี่มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเปลี่ยนเคลื่อนไหวแต่ส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดทั้งหมดเอามากองไว้ก่อนรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้เวลาที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวทั้งหมดมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเมื่อเราจะสร้างบ้านเนี่ยคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นมาต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็น

0: ประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยนะบุ๋งเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มโดยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคนสองครั้งสามครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมกแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้ย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำก็เริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอยู่แล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดนี่ก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันมาหลายรอบนี้ยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเป็นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงรับได้มากการยืดหดแรงต่างมันก็กลายเป็นได้น้อยขณะประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาธรรมธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่เอาบางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้เออหายได้หายปวดขึ้นมาก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงไอ้ที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะโดยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวเอ้ามันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วนั่นมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี่ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัย ของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารถูกไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยได้นะทุกฝั่งเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมาอย่างไรยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันตามฝังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึดบึดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึดบึดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างๆกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนั้นนะแยกเป็นส่วนๆนะเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนนี้คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาก็ดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยงามก็มันสวยอยู่นี่ก็แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สักดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายแบบนี้ละมีฉายสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่อย่างนี้กำหนดดูตรงนี้ การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นด้วยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถทั้งคันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความนายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วดูบังเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกทุกฝั่งเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้อย่างที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตัวฟังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าติวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นน่ะเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณหาไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้กำจัดทุกข์ออกไปดูว่าที่เหม็นๆออกไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านผู้ฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่กับตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันของฉันเอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่าเราเป็นของของเราเนี่ย ถ้าเราขายไปให้คนอื่นอ่ะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขาเราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได้ไอ้ตรงนี้แหละท่านฟังมันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเขาก็กายนี่ไงท่านกายเนี่ยเป็นของเราไงมุมมองตรงนี้นะท่านฟังที่สำคัญกายของเรามันของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาตายอย่างเงี้ยตายถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือตายเรามีปัญหาเอารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงตายถึงตับแล้วหัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลยดวงตาก็เปลี่ยนกันได้มันของเราจริงไหมล่ะที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเราขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนั่นท่านผู้ฟังขายเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้เลยเอาแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะก็ถ้ามันของเรามันต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้ขนาดว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีท่านผู้ฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านผู้ฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังเราก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเอางี้คิดว่าในนี้มันจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งแข็งไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาแล้วจะซื้ออะไรจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนคนปอกกับกล้วยนี่นะลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัวฝั่งเลยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบจะเก็บเอาไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีนะจี้ลงไปตรงไหนมันโอ้มันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมบ่ผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่เหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงเนี้ยไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มัน ทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันคนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอ่ะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในทางฟิสิกส์อ่ะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมอะไรๆอะตอมมาต่อกันใช่มั้ยล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่มั้ยล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควาร์กเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้มันอะไรเกิดดับๆพอถ้าเราไปดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในอ้าวมันทำไมเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกท่านความจริงๆมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองที่ให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราในตังมะมะไม่ใช่ของเราในโสหมัสสมิไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตาก็แล้วไม่ของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ต้องวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาป ัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณท่านผู้ฟังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนท่านผู้ฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินเข้าไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี่คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนกระทั่งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นโอ้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาท่านผู้ฟังจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดที่เราจะชุ่มเย็นตลอดที่เราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม่
9: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธ์แก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับเราไปถึงทีมงานของ New Media นะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอารยาโคมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สรุปสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันซะหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการละโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกัลโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกัลโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกัลโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกัลโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพ.ร.บ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการ การสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะหกนาฬิกาสิบแปดนาทีวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งครึ่ง
1: เมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี้
1: ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6 นาฬิกา 5 นาทีหรือว่าสักประมาณ20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4 จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยฮะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
0: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2500

0: 025833495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก16:00 น.โดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่ว ่วมเป็นเจ้าภาพ

0: านระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยเลยครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องละครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุด พื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดทราฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและ การสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffy ฟองดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแหละครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับ ซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันเลยครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องขาดนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับผม
1: ค่ะสำหรับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะคะว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงในความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,056,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทำให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเจนันจะกินไหมฮะปีนี
1: ้กินนะฮะ
0: กินเจหรือกินทุกอย่าง
1: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
0: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
1: วันที่9
0: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือวันศุกร์นี้ว
1: ัน
0: ศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยาดันแก้วกล่ำผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุด